0: ศูนย์กลางพรรคมีคณะประจำพรรคกรรมการคณะพรรคคณะพรรคมีเลขาหองเลขาหน่วยพรรคหักฐานเลขาหองเลขาหน่วยพรรคและสมาชิกพรรคเข้าร่วมกองประชุมได้รับฟังการผ่านทางบทรายงานการเมืองของคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เสนอโดยสหายคำมนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางพรรคหองหัวหน้าคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรครับฟังการผ่านทางแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาหมของคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคเสนอโดยสหายคำกองธรรมเทวาคณะพรรคหัวหน้ากรมอบรมรับฟังการผ่านบทสำรวจการนำพาของคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เสนอโดยสหายวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันประกอบคำคิดคำเห็นใส่หางรายงานดังกล่าวเพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนชัดเจนและเล็กซึ่งกองประชุมยังได้ผ่านมาตรฐานเงื่อนไขผู้สมัครเลือกตั้งเข้าในคณะบริหารพรรคคณะประจำพรรคเลขาห้องเลขาคณะพรรคและประธานห้องประธานกวดกาและดำเนินการปอนบัตรทาบทามคณะประจำพรรคเลขาห้องเลขาและประธานห้องประธานกวดกาในโอกาสนี้สหายคำพันธ์เผยยวงได้มีคำเห็นซี่นำให้บรรดาผู้เข้าร่วมเอาใจใส่ประกอบคำเห็นอย่างกวงไปกวงมาต่อหางบทรายงานการเมืองของคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคสมัยที่5แผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุปมของคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคและบทสำรวจการนำพาของคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคสมัยที่5โดยเฉพาะต่อเนื่องในสาเหตุจุดดีจุดอ่อนทิศทางแผนการในบรรดาเวียกจุดสุมบรรดาหางรายงานดังกล่าวให้มีเนื้อในครบถ้วนลึกซึ้งและสมบูรณ
1: ์พิธีพบปะสองฝ่ายระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามได้จัดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงเมืองจันทน์คณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวฝ่ายเวียดนามนำโดยท่านนางลืมทิเฟืองแทงกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวมีคณะผู้แทนฝ่ายลาวและฝ่ายเวียดนามเข้าร่วมท่านนางสวนสวรรค์มีญาเกียรติได้กล่าวว่าการพบปะในครั้งนี้สองฝ่ายได้พร้อมกันทบทวนคืนการจะตั้งปฏิบัติแผนร่วมมือในระยะผ่านมาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและปรึกษาลือเพื่อสืบต่อลงนามแผนการร่วมมือสองฝ่ายฉบับใหม่ระหว่างสองกระทรวงเนสัยประกอบส่วนเขาในการเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับแน่นแฟนและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อมากผลของการร่วมมืออย่างรอบด้านและสนิทสนมระหว่างสองภาคสองรัฐในระยะผ่านมาโดยเฉพาะในคงเขตเวียกงานแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในเมื่อก่อนก็คือเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในปัจจุบันซึ่งถือได้ว่าสองกระทรวงได้มีการสมทบกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเหตุให้การปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ขั้นถึงมอบหมายให้ได้หับผลสำเร็จเป็นก้าวๆมายกให้เห็นผลงานที่พ้นเด่นในการจะตั้งปฏิบัติการของสองฝ่ายด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของสองประเทศในระยะ5ปีผ่านมาในโอกาสนี้ท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่าบนจิตใจสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของสองประเทศมากผลของการพบปะกันในครั้งนี้จะเป็นบอนอิงให้แก่สองฝ่ายก็คือสองกระทรวงเพื่อสุขโยการร่วมมือสองฝ่ายด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้นับมือนับเข้าสู่ล้วงลึกแทดเหมาะกับตัวจริงและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในสายประกอบส่วนอย่างแข็งแรงเขาในการลุบล้างความทุกข์ยากก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสองประเทศให้ดีขึ้นเรื่อยๆท่านนางลืมทิเฟืองแทงยังได้ตีราคาสูงต่อการร่วมมืออันมีประสิทธิผลระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวของเวียดนามและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวในหลายปีผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ประสานสมทบจัดหลายกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและศิลปะอย่างคึกคืนเซนสัปดาห์วัฒนธรรมเวียดนามอยู่ลาวสัปดาห์วัฒนธรรมลาวอยู่เวียดนามงานมโหฬารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเขตชายแดนเวียดนามลาวค่ายสร้างสรรค์ประติมากรรมเวียดนามลาวการเข้าร่วมบรรดางานมโหฬารวัฒนธรรมศิลปะสากลอยู่เวียดนามบรรดากิจกรรมดังกล่าวได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเขาในการเสริมขยายสายพันธุ์พันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามและลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสเดียวกันนี้ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวของเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนการร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวปี2026หา2030เติมอีก
0: วันที่11พฤษภาคมนี้ท่านใบทองธรรมวงศ์สาหองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะผู้แทนลาวเดินทางไปเข้าร่วมกับประชุมปรึกษาหารือด้านการเมืองครั้งที่4ระหว่างส่งกระทรวงการต่างประเทศลาวเบลารุสที่นครหลวงมินส์สาธารณรัฐเบลารุสกองประชุมปรึกษาหารือครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านไมทองธรรมวงศ์สาหองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและท่านเซอร์เกย์ลูกาเซียวิกหองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสในกองประชุม2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์พันธมิตรภาพและการร่วมมืออันเป็นมูลเสื้อระหว่างลาวและเบลารุสตลอดระยะ32ปีของสายพันธุ์การทูตซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการนำขั้นสูงหลายระดับนอกจากนี้2ฝ่ายยังได้ทบทวนคืนบรรดาแผนการร่วมมือในเขตต่างๆที่ได้จะตั้งปฏิบัติร่วมกันในระยะผ่านมาซึ่งเห็นดีร่วมกันเพื่อสืบต่อสุขยู่การร่วมมือ2ฝ่ายโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจการค้าของ2ประเทศให้นับมือนับเพิ่มขึ้นสองฝ่ายเห็นดีสืบต่อส่งเสริมการร่วมมือด้านการศึกษาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและของเขตอื่นๆที่สองฝ่ายมีท่าแห้งและมีความสนใจร่วมกันเพื่อเสริมขยายการร่วมมือสองฝ่ายในระยะต่อหน้าให้มีมากผลเป็นรูปธรรมและนำเอามากผลตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติในอนาคตนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็นต่อสภาพการในภาคพื้นและสากลที่พ้นดินกองประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศไม่ตีจิตมิตรภาพเข้าอกเข้าใจร่วมกันและได้รับผลสำเร็จด้านเนื้อในอย่างจบงามตามคาดหมายที่วางไว้ในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่เบลารุสในครั้งนี้ท่านไมทองธรรมวงศ์สาหองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวพร้อมด้วยคณะยังได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านมาร์กซิมฮึงเซนกบรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสในโอกาสดังกล่าวท่านห้องรัฐมนตรีได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาด้านต่างๆในลาวพร้อมนี้ยังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการร่วมมือ2ฝ่ายในระยะผ่านมาและกำหนดทิศทางแผนการร่วมมือในเขตที่มีท่าแห่งบ่มซ่อนร่วมกันในระยะต่อหน้าเพื่อในใส่เหตุให้การร่วมมือระหว่างลาวและเบลารุสได้รับการเสริมขยายยิ่งขึ้นในซุ้มปีต่อหน้า
1: และยา5ปีผ่านมาศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวถือเอาเนื้อในจิตใจของซีหวมระหว่างในลาวสังสาสสาพันธบเก่าและองค์การจัดตั้งมหาชนของพรรคเป็นเข็มซีทิศเนียงทางเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในการแก้ไขความยุ่งยากสร้างและหับหวมกันในสหิตไทยองค์การจัดตั้งมหาชนขันหักทานมีความเข้มแข็งและกุ้มตนเองได้ในระดับใดหนึ่งในโอกาสประกอบคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบุดรมณีที่นครหลวงจันทร์ท่านทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวได้ยกให้เห็นว่าผลสำเร็จผลเด่นแม่นการหันเอาพลังแห่งของแต่ละองค์การมาเป็นพลังสังรวมในการประปรุงและก่อสร้างหากทานการเมืองและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมจากการเคลื่อนไหวตัวจริงเห็นได้ว่าเมื่อใดที่องค์การภาคีมีความเป็นเอกภาพและรวมกันเคลื่อนไหวเมื่อนั้นความเชื่อมั่นของมหาชนต่อแนวทางนโยบายของพรรคยิ่งได้หับการเพิ่มทวีสร้างให้เกิดความสงบและความสามัคคีที่นักแน่นจากตัวเมืองสู่ชนบท
2: ด้านกระบวนการในห่วงการสร้างกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเช่นกระบวนการยังสุขภาพกระบวนการกีฬาต่างๆการช่วยเหลือสังคมซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีที่เป็นปึกแผ่นในห่วงกันลงใกล้ชิดติดแทบกับหากขาดเพื่อศึกษาคมกรรมกรวัยหนุ่มเยาวชนและไม่ยิ่งให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและประพฤติการหยอกล้อในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันสร้างห้องการประสานงานสากลการจัดตั้งมหาชนอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำอยู่เมืองต้นเพิ่งแขวงบ่อแก้วและมีแผนที่จะสืบต่อสร้างอยู่ประดาเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆในตอนนั้นบนพื้นฐานความสามัคคีดังกล่าวว่าสปอกศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวได้ยึดมั่นในการพันขยายมติ04กมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้กลายเป็นกระบวนการบุกของสาวนุ่มพวกเขาได้หันเปลี่ยนจากการโฆษณามาเป็นการสร้างเศรษฐกิจกิจกรรมที่สร้างไว้ครับตัวจริงโดยการร่วมมือกับหลายภาคส่วน เพราะว่าจะติดทางภาครัฐเอกชนทางภายในต่างประเทศเพื่อสร้างวิเหตุงานทำให้สาวนุ่มอยู่ภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาแห่งงานที่เกินง่ายการแต่งดอกก่อนใบอันควรสุขภาพเจริญพันธุ์การสร้างอาชีพเป็นการประกอบส่วนเหตุให้สาวนุ่มกลายเป็นกำลังแข็งในการผลิตที่ทันสมัยมีระเบียบวินัยและมีจิตใจรักษาเพื่อเป็นเสาค้ำที่เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจแห่งชาติในระยะใหม
1: ่ท่านทองลีศรีสุริตยังได้เสนอบางทิศทางจุดสุ่มเพื่อสืบต่อเสริมขยายมูลเสื้อความสามัคคีและยกสูงบทบาทขององค์การภาคีในต่อหน้าให้มีความเข้มแข็งเป็นต้นเพิ่มทวีการศึกษาอบรมการเมืองนักขีดติดพันกับการปลุกระดมการพัฒนาต้องเคียงคู่กับการสร้างคิดสำนึกติดพันกับสีเนื้อในสีคาดใหม่ขบวนการหักทราบพัฒนาและหันลงสู่หากฐานต้องหันการสนองแห่งงานให้กลายเป็นยุทธศาสตร์การสร้างคนสร้างโอกาสให้แก่สาวหนุ่มบ่เพียงแต่ซอกหาคนป้อนเข้าโรงงานแต่ต้องเน้นการพัฒนาสีมือแห่งงานที่มีวินัยมีคิดสำนึกที่ดีและยกระดับขีดความสามารถให้ทันยุคทันสมัยยู่แห่งการหันเป็นดิจิตอลเพื่อเสื่อมจอดข้อมูลสาวหนุ่มตลาดแห่งงานประสานสมทบกับองค์การภาคีเพื่อสร้างเป็นโครงการจุดสุ่มเป็นต้นของการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งการรักษาสิ่งแวดล้อมสีเขียวส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในกลุ่มวัยหนุ่มการสร้างอาชีพมั่นคงและอื่นๆให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเป็นสิ่งยั่งยืนต่อผลสำเร็จที่จับต้องได้ของสีห่วม
0: กรมธรณีศาสตร์และบ่อแห่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเกื้ออนงคทาสของจีนจัดกองประชุมสัมมนาสากลแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองและมาตรการลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการขุดค้นแห่เกลือโพแทสอยู่ลาวในวันที่12พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านบุญยงศรีดาวงศ์หัวหน้ากรมธรณีศาสตร์และบ่อแห่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวฝ่ายจีนมีท่านหวางเสี่ยวเผิงประธานสมาคมอุตสาหกรรมเกลืออนงคทาสแห่งประเทศจีนท่านหานเย่เลขานุการเอกประจำโครงการเศรษฐกิจและการค้าสถานทูตจีนประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเขาห่วมในโอกาสนี้ท่านบุญยงศรีดาวงศ์กาวาของประชุมครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการปรึกษาหารือด้านเทคนิคเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันถึงความหมายมั่นอันแห่งกล้าในการเป็นคู่ห่วมสถากรรมลาวจีนโดยเฉพาะการพันขยายการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในแขนงอุตสาหกรรมบ่อแห่ให้ก้าวสู่เหลืองเหลืองและมีคุณภาพสูงกว่าเก่าลาวมีทรัพยากรแห่เกลือกาลีหรือแห่เกลือโพแทสที่อุดมสมบูรณ์และเป็นหนึ่งในแหล่งสำคัญของภาคพื้นในขณะเดียวกันจีนก็เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีประสบการณ์สูงในการคุ้มครองบ่อแห่และเป็นตลาดที่มีความต้องการฝุ่นโพแทสขนาดใหญ่และการร่วมมือระหว่างสองชาติลาวจีนแม้นการประสานสมทบกันระหว่างทาแห่งด้านทรัพยากรของลาวและทาแห่งด้านเทคโนโลยีทื่นฮ้อนของจีนผ่านมาบรรดาวิสาหกิจจากจีนได้มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกและพัฒนาโครงการขุดค้นแห่เกลือโพแทสในลาวบ่เพียงแต่เป็นขั้วต่อในการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่ประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นแห่งยู่ดันที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจสังคมของลาวให้ขยายตัวอย่างแข็งแรงท่านบุญยงศรีดาวงศ์ให้ฮู้ตื่มอีกว่าในระยะใหม่นี้จำเป็นต้องยกระดับการร่วมมือขึ้นตื่มโดยเน้นใส่3เสาข้ามลักคือการสำรวจและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีทันสมัยร่วมกันนำใช้วิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าเพื่อลงลึกการสำรวจข้อมูลธรณีศาสตร์ให้ชัดเจนทับประการการนำใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิผลสูงยาวนานการสร้างรูปแบบนิเวศวิทยาใหม่สิ่งนี้หมายถึงการพัฒนาที่บ่แมนเพียงแต่การขุดค้นแล้วส่งออกแต่แมนการสร้างระบบครบวงจรนับแต่การขุดค้นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการปรุงแต่งที่มีมาตรฐานสูงจนถึงการสร้างต้องสู้การผลิตเป็นฝุ่นโพแทสเซียมที่เข้มแข็งเพื่อหับไส้การผลิตกสิกรรมของทั้งสองประเทศและส่งออกสู่ตลาดสากลการพัฒนาแบบยันยงและการมีส่วนร่วมการร่วมมือลาวจีนต้องติดพันกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนอ้อมข้างเหตุให้โครงการบ่อแห่กลายเป็นตัวแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน
1: กรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งเตือนให้ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยมพร้อมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งจะเฮ็ด

0: ถึง35หา38องศาฝนจะตกน้อยและตกบ่สม่ำเสมอเหตุให้ฤดูฝนมาช้ากว่าปกติโดยปกติจะเริ่มต้นในกลางเดือนพฤษภาอาจมีฝนตกเป็นบางแห่งในบางภาคเหนือลงหาภาคกลางส่วนภาคใต้จะมีฝนตกน้อยหลาย
1: ปัจจุบันสภาพอากาศนั่นเองมันความกดดันต่ำของอากาศร้อนก็ยังสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศเรานี่แหละด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมมาทางภาคเหนือและแต่ลมตะวันออกพัดปกคลุมแถวภาคกลางนี้ลงหาภาคใต้เนี่ยถึงว่าในช่วงระยะนี้จะเห็นอากาศร้อนอยู่ต่อไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยภาคกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นและในนั้นหันแม่นประเทศของเราก็ยังได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญนี้นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในทุกฮอกเวียนนี่257ปีถึงว่า 2-3 ปีก่อนก็ได้เกิดอยู่สปปลาวนี่แล้วและการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญนี้จะเฮ็ดให้ฤดูฝนประจําปี2026นี้มาซากกว่าฤดูกาลหมายว่าปัจจุบันนี้นี่การเกิดฝนตกนี้มันบ่แม่นฤดูฝนแม่นฝนที่ได้รับอิทธิพลจากพายุมรสุมจากตะวันตกเฉียงใต้กับตะวันออกเฉียงเหนือปกติเราจะแม่นหาท้ายเดือนพฤษภาคมแล้วมันจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนถ้าแล้วปรากฏการณ์เอลนีโญดังกล่าวนี้จะส่งผลให้ฤดูฝนประจําปี2026นี้มาซากกว่าปกติมันจะเลื่อนไปฮอดท้ายเดือนพฤษภาคมแล้วในเดือนสภาหาเดือนมิถุนายนนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญนี้จะอยู่ในสภาพกำลังอ่อนหมายความมันมีอ่อนแล้วก็ปานกลางแห้งแล้วก็หุ่นแห้งแต่ว่าช่วงเดือนพฤษภาหามิถุนายนนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็ยังอยู่ในสภาพกำลังอ่อนเราจะเห็นมันมีอากาศร้อนหาฮอดเอาพร้อมกันนั้นจะมีฝนตกอยู่บางท้องถิ่นในเขตภาคเหนือลงหาภาคกลางส่วนภาคใต้นี่ก็จะมีฝนน้อยช่วงระยะนี้นี่ทีนี้พวกเฮาก็ได้เฮ็ดบทรายงานหากันนําของกระทรวงเพื่อรายงานเกี่ยวกับสภาพปรากฏการณ์เอลนีโญดังกล่าวนี่แหละซึ่งทางกระทรวงก็ได้รายงานสภาพดังกล่าวนี้ต่อรัฐบาลก็คือทางกรมประสุมสุขกลางนี่ให้รับทราบเกี่ยวกับสภาพดังกล่าวนี่แหละ
0: หัวหน้ากรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์แจ้งให้ฮู้ตื่นว่าในระยะเดือนกรกฎาคมเดือนกันยาปีนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญจะมีกำลังแรงขึ้นในระดับอ่อนหาปานกลางซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นอยู่แต่ละภาคอาจจะเกิดมีพายุหมุนเขตฮ้อนได้ส่งผลกระทบให้เกิดมีน้ำท่วมสุและดินเจือนอยู่บางท้องถิ่นของแขวงภาคเหนือน้ำท่วมขังอยู่แขวงภาคกลางและภาคใต้ส่วนระยะเดือนตุลาหาเดือนธันวาปีนี้ปรากฏการณ์นี้จะเริ่มเพิ่มกำลังแรงขึ้นในระดับปานกลางหาแรงส่งผลให้มีฝนตกหน่อยในทั่วประเทศและทั่วทุกภาคซึ่งหากสภาพการนี้แก่ยาวออกไปฮอดปี2027อาจจะเฮ็ดให้เกิดมีสภาพแห้งแล้งหายแห้งในทั่วประเทศ
2: ในระยะผ่านมารัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐได้ให้ความสำคัญต่อการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายและสวัสดิการของพนักงานรัฐกรก็คือผู้ออกแห่งงานอยู่ภายในรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐท่านกวงใจสมพลภักดีผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐให้สัมภาษณ์ว่ารัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐเป็นวิสาหกิจที่รัฐลงทุนห้อยส่วนห้อยประกอบมีองค์การจัดตั้งกรรมบาลเซานุ่มแม่หญิงและหน่วยพักในนี้กรรมบาลเป็นหน่วยงานที่สำคัญเป็นท่าแห้งเป็นกำลังแห้งให้แก่การผลิตของรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐสำหรับการปฏิบัติเวียกงานนโยบายสวัสดิการต่างๆต่อพนักงานคณะพักขณะนำรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐได้เอาใจใส่และมีความรับผิดชอบสูงโดยเน้นใส่การจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายประกันสังคมกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่น
3: ๆพวกเฮาเน้นถึงนอกการปฏิบัติระเบียบกฎหมายโดยเฉพาะก็แม่นกฎหมายประกันสังคมกฎหมายแรงงานจึงเป็นบนอิงให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและก็นโยบายต่างๆมีต่อพนักงานกรรมกรของเฮาที่สำคัญที่สุดนอนระยะผ่านมาพวกเราก็ได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าสำคัญที่สุดก็เป็นเนาะปัญหาเรื่องการปฏิบัตินโยบายนี่แหละพวกเราได้ถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ามันเป็นนโยบายของพรรคของรัฐเฮาและมันก็อยู่ในกฎหมายที่พวกเราจะต้องได้เอาใจใส่และก็ปฏิบัติอย่างเข้มงวดในระยะผ่านมาพวกเราก็ได้เอาใจใส่ปฏิบัติหลายปัญหาเนาะอยู่ในนี้มันก็มีแล้วอยู่ในกฎหมายประกันสังคมแต่ว่านโยบายอื่นที่มันติดพันกับขบวนการของแรงงานเนี่ยพวกเฮาก็มีหลายอัน
2: ท่านกวงใจสุมพลภักดีให้ฮู้ตื่นว่าผ่านมารัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐยังได้ยกสูงระเบียบแรงงานการคุ้มครองแรงงานก็คือการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายต่างๆต่อพนักงานรัฐกรหรือผู้ออกแรงงานภายในรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐเป็นต้นพนักงานเจ็บเป็นไปนอนปินป่วยอยู่ห้องหมอแ แม่นโรงพิมพ์จะจ่ายห้อยส่วนห้อย

0: นโยบายไปเยี่ยมยามพนักงานเจ็บเป็นตลอดฮอดการเสียชีวิตและนโยบายด้านอื่น
1: ๆปี2026นี้แขวงอัตปือมีแผนจะปลูกเบี้ยไม้และฟื้นฟูป่าไม้ให้ได้ 8,830 เฮกตาร์ในนี้ฟื้นฟูใน3ประเภทป่าและนอก3ประเภทป่าให้ได้ 8,200 เฮกตาร์และส่งเสริมการปลูกป่า630เฮกตาร์คุ้มครองจัดสรรป่าไม้บ้านให้ได้3บ้านขึ้นทะเบียนส่วนปลูกให้ได้พันเฮกตาร์และผลิตเบี้ยไม้ให้ได้ 250,000 กว่าเบี้ยเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการจะตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ให้บรรลุตามตัวเลขและแผนการประจำปี2026และเฮ็ดให้การกระเกียมการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนปีนี้ให้เป็นขบวนฟูดฟื้นและมีผลสำเร็จติดพันกับการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรัฐกรกำลังประกอบอาวุธยามวชนอนุชนหุ่นหลังและประชาชนบรรดาเผ่าเห็นได้ความหมายความสำคัญของป่าไม้ต่อการดำรงชีวิตและพัวพันถึงการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในปัจจุบันเมื่อบุรุษมณีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือได้ออกแจ้งการให้บรรดาแผนการองค์การเทียบเท่าแผนการอ้อมข้างแขวงกองบัญชาการปกส.ปกส.แขวงและบรรดาเมือง5ตัวเมืองกะเกียมด้านสถานที่เนื้อที่เบี้ยไม้และสนิทพันไม้เพื่อจะตั้งปฏิบัติสร้างขบวนการปลูกไม้เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนปี2026โฆษณาเผยแพร่กฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ผ่านทางวิทยุและสื่อต่างๆติดตั้งป้ายคำควรการปลูกคิดสำนึกตามตาแสงก็คือสุมสนบ้านโรงเรียนต่างๆและตามเส้นทางภายในเทศบาลของแขวงและเมืองการกำหนดสถานที่เนื้อที่ปลูกต้องให้สำเร็จก่อนวันที่25พฤษภานี้การขุดคุมและการใส่ฝุ่นลงคุมต้องให้สำเร็จก่อนวันที่30พฤษภานี้จะตั้งพิธีปลูกต้นไม้อย่างเป็นทางการในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนปีนี้ตามสถานที่ของแต่ละเมืองที่ได้กำหนดไว้มอบให้พระเนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสมทบกับโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมือง5เมืองเป็นใจกลางในการประสานงานกับคณะกรรมการและผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆเพื่อสั่งรวมข้อมูลจำนวนเบี้ยไม้เพื่อสนองให้แก่การปลูกไม้ในปีนี้ให้เพียงพอเก็บกำข้อมูลการผลิตเบี้ยไม้สถานที่เนื้อที่ที่จะปลูกไม้โดยแยกรายละเอียดของภาครัฐประชาชนเอกชนก็คือบรรดาบริษัทที่ลงทุนในการผลิตเบี้ยไม้และปลูกด้วยทุนของตนเองนอกจากขบวนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วก็ให้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติการปลูกไม้ในวันอื่นๆที่เห็นว่ามีความพร้อมของแต่ละภาคส่วนให้ทันกับฤดูกาลจนกว่าจะสำเร็จตามแผนการปลูกต้นไม้ประจำปีมีจำนวน630เฮกตาร์ที่ได้กำหนดไว้ซาสุดบ่ให้กายท้ายเดือนสิงหาปี2026พร้อมทั้งค้นคว้าผลงานของบุคคลครอบครัวล้วมหมู่และการจะตั้งทีประกอบส่วนเหื่อแห้งและทืนฮอนเข้าในการคุ้มครองและบรรพัดรักษาการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าเพื่อเสนอต่อขั้นถึงพิจารณาย่องยอด้วยเกียรติคุณวัตถุพันธุ์เล่นอื่นตามความเหมาะสมมอบให้ประธานคณะกรรมการปกครองเมือง5ตัวเมืองและห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองนำพาสร้างขบวนการต่างๆอย่างต่อเนื่องในการปลูกเสริมหรือการเฮ็ดฟื้นฟูแบบธรรมชาติใน3ประเภทป่าและนอก3ประเภทป่าที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในเขตเมืองของตนเพื่อเน้นใส่เพิ่มอัตราการปกคลุมของป่าไม้ให้ได้ตามคาดหมายต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนรายงานในวันที่11พฤษภาคมนี้สมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์จีนแจ้งให้ฮู้ว่าในเดือนเมษายนปีนี้การผลิตจำหน่ายและการส่งออกพลังงานใหม่หรือรถไฟฟ้าของจีนล้วนแต่บรรลุการเติบโตอย่างมั่นเทียงในเดือนมิถุนายนปีนี้การผลิตและจำหน่ายรถไฟฟ้ามีถึง 1,320,000 คันและ 1,344,000 คันตามลำดับเพิ่มขึ้น 5.5 ส่วนห้อยและ 9.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใช้ระยะเดียวกันของปี2025ยอดการจำหน่ายรถไฟฟ้าได้กวมเอา 53.2 ส่วนห้อยของการจำหน่ายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดในด้านการส่งออกได้ส่งออกรถไฟฟ้า 430,000 คันเพิ่มขึ้น 1.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซส์ระยะเดียวกันของปี2025พร้อมเดียวกันนี้ในกลางเดือนมังกรหาเดือนเมษายนปีนี้การส่งออกรถไฟฟ้าของจีนบรรลุได้ 1,384,000 คันเพิ่มขึ้น 1.2 เท่าเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2025
1: ตามข่าวจากต่างประเทศในท้ายอาทิตย์ผ่านมานี้ท่านฟาติปิโรสผู้อำนวยการบริหารองค์การพลังงานสากลหรือ IEA ได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดการเติบโตของแคนาดาปี2026เตือนว่าตลาดพลังงานโลกได้เข้าสู่ระยะที่มีความผันผวนในขณะที่สงครามอิหร่านยังสืบต่อลูกพรการสนองน้ำมันลงหลายล้านบาร์เรลต่อมื้อท่านปิโรสเชื่อมั่นว่าการสนองจะฟื้นตัวเทื่อละก้าวภายหลังสงครามสิ้นสุดลงท่านปิโรสกล่าวว่า IAEA เตรียมพร้อมที่จะปล่อยน้ำมันสำรองยุทธศาสตร์ถ้าหากการสนองยังยุดสงักต่อไปโดยได้ปล่อยน้ำมันสำรองทั้งหมด20,000แล้วเพื่อลดพรผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นท่านปิโรสยังได้เรียกร้องให้แคนาดาซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับที่4ของโลกกระจายการส่งออกพลังงานของตนเนื่องจากบรรดาประเทศที่กำลังซอกหาคู่ห่วมงานด้านพลังงานที่เชื่อถือได้ท่ามกลางสงครามอิหร่านจะพิจารณาแคนาดาเป็นทางเลือกที่โดดเด่นท่านปิโรสได้พบปะกับท่านมาร์คคาร์นีนายกรัฐมนตรีแคนาดาและเจ้าหน้าที่รัฐบาลอาวุโสคนอื่นๆในนครหลวงออสตาวาเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิกฤตการด้านพลังงานโดยสุ่มใส่ผลกระทบของการยุดสงักในซองแคบฮอร์มุสและทางแห้งของแคนาดาในการก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกน้ำมันที่สำคัญของโลกที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
2: อ้าวสบายเดียววังมาลอซื้อเครื่องบ
3: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
2: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
3: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญเลยนี
2: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
3: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
2: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
3: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
2: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
3: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
2: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
3: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
2: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลัดบ่รบกวนอ่าวแล้ว
3: เจ้าเจ้าสุขดีเด้อหลานเด
4: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
6: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินเท่าหลาน
0: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
8: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
0: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำใส่อีก
8: แม่นสั้นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
0: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุง ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับไหมเพราะไปลายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
8: เออแม่นได้เนาะคันซั่นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
9: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

ยุคสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน6แฮม13ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ซึ่งพบท่านมื้อนี้วันพฤหัสบดี14พฤษภาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวัยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเป็นเงื่อนไขในความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสนองของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นไว้กำนับพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญที่จะมาฮอดมาถึงในตอนนี้เฉพาะกับวันที่18พฤษภาคมครบรอบ67ปีวันไสยศาสตร์ภาพวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชน19พฤษภาคมครบรอบ136ปีวันเกิดประธานโฮจิมิงห์24พฤษภาคมครบรอบ66ปีวันแหกคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำ31พฤษภาคมกับวันงดสูบยาทั่วโลกและนอกจากนั้นพอแต่ก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนาวันเด็กน้อยสากลก็จะมีอายุครบรอบ102ปีที่1มิถุนาครบรอบ16ครบรอบ46ปีวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ5มิถุนาวันสิ่งแวดล้อมโลกและนอกจากนั้น26มิถุนาก็จะแม่นวันต้านยาเสพติด18มิถุนาวันแพทย์ลาววันที่30มิถุนาครบรอบ137ปีวันรัฐสภาโลกก็คือวันสร้างตั้งสหพันธ์รัฐสภาสากล IPU อันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นวันที่มีความหมายความสำคัญที่คงคอยปวงสนองกับพวกเขาทุกคงเกตเวียกงานที่ความสุ่มจิตสุ่มใจเสนาธิการงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละคงเกตเวียกงานเพื่อเฮ็ดให้แผนบุคลุสีดานเส้นว่ามุกทะลุทางด้านจินตนาการมุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและมุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนว่าอย่างการสามสร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกมเงินการต่างๆก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตามแนวทางนโยบายของพรรคครับได้วางลงอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งครับฝ่ายกรอบที่ทางรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเนื่องจากว่าเพราะปัจจุบันนี้พวกเขาจะเห็นได้ผลงานต่างๆที่ทั่วปวงสำหรับพวกเขาญาติมาได้และแต่ละของเขตเวียกงานก็ล้วนแล้วแต่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้พื้นฐานโครงร่างทางด้านเศรษฐกิจของชาติมีการเติมใหญ่ขยายตัวสำหรับรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในปี2025กระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีหลายผลงานที่พ้นเด่นโดยอิงใส่กองประชุมเวียกงานโยธาธิการขนส่งทั่วประเทศปี2025ท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รายงานย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแขนงโยธาธิการขนส่งในระยะผ่านมาว่าปี2025-2026ได้ผ่อนคลายใหญ่แผนพัฒนาแขนงโยธาธิการขนส่งในระยะ5ปีจาก2026-2030ซึ่งได้จัดขึ้นที่หอประชุมแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานและก้าวเปิดกองประชุมโดยท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการขนส่งท่านงามประสงค์เมืองมณีได้รายงานว่าแขนงการโยธาธิการขนส่งเป็นหนึ่งในแขนงเศรษฐกิจที่ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีการขยายตัวในสุ่มปีผ่านมาได้มีผลงานอันพ้นเด่นหลายด้านกระทรวงโยธาธิการขนส่งได้จัดตั้งผันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2011-2025ภายใต้สิทธิ์นาทีและพระบทบาทของตนมาเปลี่ยนแผนพัฒนา5ปีจาก2011-2025ประกอบด้วย11แผนงานและ59แผนเวียกจุดสุ่มพอเดียวกันนั้นก็ได้ผันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2025ที่รัฐบาลวางออกมาเป็นแผนพัฒนาประจำปี2025ของตนในการกำหนดทิศทางการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรวมของแขนงการเหล่านี้เป็นต้น
แต่ว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาฮอดท้ายปี2025สามารถยัดได้ผลงานอันพ้นเด่นโดยเฉพาะแม่นการให้การบริการการขนส่งสินค้าและโดยสารในปี2025ตัวเลขการขนส่งสินค้าสามารถบรรลุได้ถึงเกือบ16ล้านตนและตัวเลขการขนส่งโดยสารบรรลุได้ถึง 8,000 กว่าล้านเที่ยวคนซึ่งเวียกงานอันพ้นเด่นก็มีเวียกงานของขวดทางได้สำเร็จการก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงทาง13เหนือจากสีไข่หายสีเกิดเดือนมีนาคม2005ที่ผ่านมาสำเร็จโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงทาง13ไต้แต่กิโลเมตรที่71หา346เดือนพฤษภาคม2005สำเร็จโครงการก่อสร้างขวดข้ามแม่น้ำคลองไทยลาวไทยแห่งที่5ปากสันบึงการรวมทั้งอาคารด้านกวดคนเข้าออกเมืองได้เปิดนำใช้ยังเป็นทางการในวันที่25ธันวาคม2025ที่ผ่านมาสำเร็จโครงการก่อสร้างขวาข้ามน้ำของก้อนตื้นห้วยแก้วแขวงบ่อแก้วและกำลังทรัพย์สินจัดตั้งปฏิบัติโครงการจำนวนหนึ่งเป็นต้นก็เป็นโครงการฟื้นฟูก่อสร้างทางหลวงแห่งชาติเลขที่8ในระยะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติโครงการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการเชื่อมจอดเชื่อมโยงทาง 2E 2Wและทั้งท้องถิ่น5แขวงภาคเหนือโครงการปรับปรุงซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติ13แต่กิโลเมตรที่11หา71โครงการก่อสร้างและยกระดับทางเลขที่12ก่อสร้างขวาตามทางหลวงแห่งชาติทางเลข8ทางเลข20และเลข13ไต้รวม30แห่งสำหรับเรื่องงานขนส่งได้สืบต่อพัฒนาท่าบกโดยเฉพาะกระแมนมีความคืบหน้า 65% สำหรับท่าบกอื่นๆแม่นกำลังอยู่ในกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ได้ค้นคว้าการศึกษาความเป็นไปได้การสร้างระบบเคลื่อนถ่ายสินค้าอยู่ด้านสากลน้ำพร้าวแขวงขมวนพัฒนาศูนย์เต้าโฮมและเคลื่อนถ่ายสินค้า ICD อยู่เขตพัฒนากรมรวมไซส์เศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ได้ค้นคว้าในการสร้างและปรับปรุงบรรดานิติกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การขนส่งเช่นว่าค้นคว้าดำรัสว่าด้วยเขตโลจิสติกสำเร็จห้างคู่มือห่วมกันนำใช้โครงการสร้างคิดไล่ค่าบริการทางบกสปป.ลาวค้นคว้านิติกรรมเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายค้นคว้าห้างดำรัสว่าโดยโลจิสติกค้นคว้าห้างสร้างราคาค่าบริการท่าบกจะตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมและโครงการที่รุดพรและเสริมด้วยความปลอดภัยทั้งหลวงจะตั้งปฏิบัติโครงการขนส่งยินยงในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือ BRT ซึ่งได้เริ่มทดลองให้บริการท้ายปี2025เวียกงานทางรถไฟได้เอาใจใส่ในการสร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองทางรถไฟซึ่งสำเร็จการสร้างดำรัส3ฉบับบทแนะนำและคู่มือ1ฉบับสำเร็จเหตุบทบันทึกการร่วมมือว่าด้วยการสร้างศูนย์กวดกามาตรฐานเทคนิคการรถไฟของสปป.ลาวระวังกรมทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะวันออกเฉียงใต้ชิงตูแขวงชิดส่วนสปจีนสำเร็จยั่งยืนฮับห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นก่อนการสำรวจออกแบบละเอียดของโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่เมืองท่าแขกแขวงขมวนหาดซาแดนลาวเวียดนามหลวงยาว147กิโลเมตรและกำลังกวดการขึ้นบทศึกษาค้นคว้าความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจเทคนิคและศึกษาสำรวจออกแบบละเอียดโครงการก่อสร้างขวามิตรภาพลาวไทยนครหลวงเวียงจันทน์หาดหนองคายแห่งที่2สะพอทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระบบทางรถไฟลาวและไทยโครงการซ่อมแปลงเพี้ยนรางรถไฟระบบไฟสัญญาณและเครื่องมือรับใช้ในการบำรุงรักษาทางรถไฟลาวไทยหลวงยาว246กิโลกิโลเมตรได้สำเร็จในการเสนอเอาโครงการเข้าแผนการลงทุนของรัฐและอยู่ในขั้นตอนการประมูลเอาบริษัทมาจัดตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวนี้แล้วนี้เป็นต้นอันนั้นถือว่าเป็นเนื้อในโดยรวมทั้งฟันธงที่ทางรายการได้นำเอาเนื้อในของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีหลายผลงานพ้นดินในปี2005ที่ผ่านมานำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในรายการผ่านขยายมติกรมประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของเดือน6แฮม13ค่ำมื้อนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2026ท่านฟันธงนะทำกลางสภาพดินฟ้าอากาศที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีฟังเพียงจากรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:48 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังในการผันขยายมติกวงประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนท้ายของรายการนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในศูนย์กลางในลาวสร้างชาติมีหลายคาดหมายสู่สนในตัวหน้าโดยอิงใส่การในงานต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ที่จัดขึ้นที่หอประชุมแห่งชาติท่านังบุษดีท่านเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรคของประธานศูนย์กลางในลาวสร้างชาติได้ขึ้นรายงานการเมืองโดยเฉพาะคาดหมายสู่ส่วนของคณะกรรมการศูนย์กลางในลาวสร้างชาติในระยะปี2026-2030คือเพิ่มทวีการเต้าหวมความสมัครใจเป็นปึกแผ่นในนาของปวงชนลาวทั้งชาติสืบทอดและเสริมขยายมูลเสื้อดีงามของในลาวอิสระในลาวฮักชาติไกรสิทธิ์ติดแทบกับประชาชนและเป็นรักแรงในการเสริมสร้างความสมัครใจจิตหนึ่งใจเดียวของกองกำลังมหาสมัครใจบรรดาเผ่ากองกำลังสามัคคีต่อบรรดาสั้นคนและโอกาสจัดตั้งสังคมกองกำลังสามัคคีบรรดาผู้เสื้อถือศาสนาต่างๆและกองกำลังสามัคคีของพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศให้เป็นกำลังแห่งของชาติพร้อมกันตั้งหน้าจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของในลาวสร้างชาติโดยหันเป็นแผนการโครงงานและความทวมถูกต้องสอดคล้องและจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงเป็นเจ้าการสมทบกับองค์การจัดตั้งของพรรครัฐนำพาที่นำองค์การภาคีบรรดาการจัดตั้งสังคมเพื่อช่วยหนุนซึ่งกันและกันพร้อมเดียวกันจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายมติคำสั่งต่างๆของพรรคระเบียบกฎหมายในการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมการปรับปรุงก่อสร้างหักฐานการเมืองยุ่งแห่งกระบวนการแข่งขันหักศาสตร์และพัฒนากระบวนการหักปันเกิดสร้างสุนทรบทใหม่บ้านสามัคคีปองดองกระบวนการสร้างตัวเมืองน่าอยู่กระบวนการแก้ไขคนทุกข์ยากกระบวนการต้านยาเสพติดอื่นๆปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมเกี่ยวข้องของในราวสร้างชาติให้สอดคล้องกับมติของพรรครัฐธรรมนูญและกฎยักห้องต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะไม่เป็นบทอิงให้แนวโฮมแต่ละสั้นได้เคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิผลเป็นต้นแม่นการเต้าโฮมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าสันคนเพศไว้ศาสนาเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าประชาชนมีความผาสุกสังคมยุติธรรมและศรีวิไลเหล่านี้เป็นต้นเคียงคู่กันนั้นการผันขยายเนื้อในคำขวัญที่เสริมสร้างของในเราสร้างชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงยิ่งขึ้นเสริมสร้างความสามัคคีคุณงามความดีคุณวุฒิและเสริมสร้างคุณธรรมของการจัดตั้งบุคคลนิติบุคคลทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศให้เป็นขบวนการกว้างขวางมีผลสำเร็จตัวจริงและมีนิติกรรมรองรับที่สอดคล้องกับระเบียบเพื่อสั่งรวมให้ได้กำลังแห่งประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าให้ลดลงเป็นเก่าๆปลุกระดมคนขวายสร้างเศรษฐกิจเพิ่มรายรับให้องค์การในเราสร้างชาติตามมติส่วน4กมสพก็คือกรมการเมืองส่วนกลางพรรคและมติส่วน5ของรัฐบาลมติ20ของรัฐบาลและมติ12กปจของส่วนกลางในเราสร้างชาติโดยสุขยุการเคลื่อนไหวของมูลนิธิสามัคคีและพัฒนาในเราสร้างชาติให้แข็งแรงเพื่อช่วยเหลือสังคมติดพันกับการสร้างความเข้มแข็งให้องค์การแนวโฮมแต่ละขั้นเอาใจใส่เก็บกรรมเสียงสะท้อนของสังคมเกี่ยวกับการปฏิบัติแนวทางนโยบายระเบียบกฎหมายและต่อการเคลื่อนไหวปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ขอบเขตสิทธิองค์การจัดตั้งพรรครัฐและสมาชิกสภาแห่งชาติพนักงานรัฐกรเพื่อเป็นการเสริมขยายสิทธิเป็นเจ้าของประชาชนและสร้างเงื่อนไขสุขโยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมให้หลายขึ้นตามทิศหลักการให้ประชาชนฮู้ประชาชนปรึกษาประชาชนเข้าร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติประชาชนติดตามกวดกาและประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างสอบธรรมนั่นคือเนื้อในโดยสังเขปและเนื้อในรวมๆที่ทางท่านางบุษดีธนเมืองกรรมการส่วนกลางพรรคของประธานส่วนกลางในเราสร้างชาติได้ขึ้นรายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนในเราสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ที่จัดขึ้นที่หอประชุมแห่งชาติที่ทางรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำมารายงานให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นท่านฝันกระดบนะจะให้ท่านได้มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้จากทางบัวสุขไซสุมผุยบัวสุขไซสุมผุยเป็นว่าติดตามปกติจากทางซ้ำเหนือสภาพอากาศตอนเช้านี้แจ่มใสดีสุริยาคำมงคุณในแขวงสารวันอากาศฮ้อนตั้งแต่เช้าเช้าอันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีเป็นว่าเสียงชัดเจนดีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทร์พร้อมด้วยบุญมีพิพัฒน์วงศ์เพิ่นว่ารับฟังจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติอันนี้กันลาวสำราญติดตามรับฟังอยู่เด้อ
ลอดแล้วก็จ้อยจันทพิมพ์เมืองท่าแตงแขวงเสกองอากาศในฝนตกอยู่ปัจจุบันนี้อันนี้จากพันธวงศ์เนาะเพิ่นว่าติดตามเป็นประจำพร้อมด้วยห้องการแถลงข่าวบ่นี่ห้องการแถลงข่าวห้องการคณะโฆษรพรมอยู่ทางเมืองสำเหนือโทรโค้งเมืองสำเหนือท่ายทอดอยู่ปัจจุบันนี้ท่ายทอดสดว่าจังสันแล้วก็ภูมิฟังรายการนี้อยู่ผมมาตามเป็นประจำอยู่ทางเมืองเฟืองเมื่อนี้แสงแดดเห็นแต่เศร้าๆเลยลิซ่าสวนมณีสมเสยจัดรายการได้ดีมีประโยชน์ขอใจยังสูงทุกท่านที่ติดตามรายการรถของพวกเขาด้วยดีตลอดมาเวลาเหลือเพียงแต่5นาทีไปมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วจะให้ท่านได้ฟังความมุ่งความซื่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริถาวรวิเศษศรีบัวทองศรีสมบัติในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบแพทย์กำภาพผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสวัสดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทวีปในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแมนเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803 ย้ำ 020-2888-8803
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนคำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเอาพากันมาจุดเลยเนาะ
4: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
3: จุดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
4: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าหน่อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษหนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปั๊บไหมและใส่โทษหลายคนใดที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
3: เออแม่นได้เนาะพี่ไก่นี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
4: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
3: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออบๆให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
4: แม่นๆ มันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
3: ดีๆๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
5: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า ผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้น้ำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ะพักเวียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนทอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคม
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสางนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la
0: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: เอายกเสียวโบเห็นกันโดนแล้วจะเต็มทีโลดเสียวเด้อมื้อนี้น่ะ
3: โอ้ยเฮาบ่ไหวแล้วเสียวจักหน่อยกับเหือนบ่ได้ได
2: ้คือว่าแนวนั้นซ้ําครับรถยานนี่หยังครับรถเสียวมามาดื่มดื่มบ้านบ่เคยดื่มย่านตายป่ะ
3: แม่นเสียวแม่นเสียวเฮาบ่ไหวย่านรถล้มเกิดอุบัติเหตุเป็นห่วงพ่อแม่นะเสียว
2: ว่าแม่เด็กก็เป็นห่วงแม่ซั่นว่ะหาก็คิดได้เนาะเสียวเนาะบ่คิดหลายนะมามายกมานี่นะเอาก็แจมให้เฮาว่าสิครับเองมานี่มาเสียวมา
3: ย้อมย้อมเสียวย้อมไหวบ่เสียวพักผ่อนคนบ่ส่วงเมาจึงเมื่อนะ
2: เจ้าเมาหลายมาขึ้นรถมาขึ้นรถจับจับดีๆจับดีๆจับดีๆไปเอาสิไปครับ
3: โอ้โหค่อยๆเสียวรถมันหลายเสียวโอ้ยกระแสเสียวรถชนมา
4: โอ้ยนอนลูกผู้ใดเด
5: ้มาแล้ว
4: โอ้ยจักรอดบ่รอดเบิ่งแม่นอนน้อยนอนนิ่งแบบนั้นน่ะเสียชีวิตหมด2เลย
5: โอ้ยจังว่าตัวน
4: ี้โอ้ยอีตัวพ่อแม่เด้เนาะเมาแล้วครับฝืนกฎจราจรอาจดับชีวิตของท่านได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง

0: สบายดีบรรยากาศทีฮักแพง
1: สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพ
0: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยทางฟังรายการนี้ได้นอกกระจายเสียงปิ่นประจำ
1: จาก FM 103.7 MHz และ 94.3 MHz ท่านสามารถติดตามรับฟังได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือว่าท่านจะรับชมรับฟังไปพร้อมในตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะติดตามได้ที่เพจของลาว National Radio พวกเราถ่ายทอดสดในปัจจุบันนี้
0: จากผลของการรับฟังแจ้งบอ103.7 MHz และการหน้าไลฟ์ Facebook ในปัจจุบันนี้เนาะผ่านทางเพจลาว National Radio เฉพาะรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเราอย่าลืมเป็นกองข้อความสั้นกับเข้าไปที่ Facebook และพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัยเมื่อนี้บุญน้องพันธุ์ผู้วงอนุรักษ์รัฐบาลรับหน้าที่ดำเนินรายการสู่บรรณาธิการได้รับฟังข้อมูลข่าวสารก็ยังติดพันกับการสัญจรคือเก่ามีรายการเนาะเมื่อนี้ก็มีหลายๆนาเวียกที่จะมาเว้าสู่ฟัง
1: แล้ว
0: ก็ต้องมีรายการก็ต้องแชร์ประสบการณ์เรื่องของการเดินทางมาเด้
1: เ
0: มื่อนี้เดินทางเป็นขึ้นเอาไหนทีนะครับพี่จันแต่ว่าเมื่อนี้นี่รู้สึกว่ามีแดดเลย
1: จ้าม
0: ีแสงแดดที่แห้งพอสมควรเนาะอากาศก็ยังร้อนท่านผู้ฟังแต่ว่าระยะนี้หาต้นนาก้าวเข้าสู่ยามฝนแล้วให้มีสติว่าลมฝนตกแต่ว่าเมื่อวานตกแรงรู้สึกว่าลมกับมาอีกรอบนึงได
1: ้มีฝนฝอยได้ที่เขตบ้านบนน้องนะ
0: จ้า
1: แต่กับบ่ถึงขั้นมาตกแห้งเป
0: ็
1: นฝนลิ้นจ้าบางจุดบางพื้นที่อาสภาพปิ่นฟ้าอากาศอาจจะบ่คือกันเนาะแนวใดก็ดีก็ขอให้ทุกคนมีความกะเกี่ยมมีการกะเกี่ยมความพร้อม
0: จ้า
1: เรื่องของการเดินทางได้ไปทางต่างแขวงเส้นทางใดที่ว่าหาบ่เรื่องเส้นทางอาจจะเป็นทางค่อยโค้งหมดหรือว่าทางซันทางเนี่ยทางมือนี่นะระมัดระวังเรื่องของสภาพเทคนิคของรถให้มีการกะเกี่ยมความพร้อมได้ฝอยปัดน้ำฝนตาไฟรถบางคนมาฝอยปัดน้ำฝนบ่เป็นหยังดอกแต่ว่ามันก็จำเป็นได้อนุรักษ
0: ์
1: คันฝนตกมาแห้งนี่นะปัดบ่ทันนี่ก็เพื่อให้มันปัดได้แต่ว่ามันบ่ร่อนเหมาะ
0: จ้าม
1: ันบ่ออกเมื่อนะมันก็มีความเสี่ยงเส้นเดียวกันเนาะเรื่องของการเบิ่งเห็น
0: จ้าความพร้อมของการเดินทางต้องมีมีรายการคือกับเดินทางมื้อนี้คือกันเนาะเริ่มของการสอบเสียงของนักเรียนสั้นประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเริ่มแล้วท่านผู้ฟังเนาะอาทิตย์นี้หาอาทิตย์หน้าถึงยังไงก็ตามนักเรียนนักศึกษาของเฮาก็ขอให้สอบเสียงให้ได้ให้ผ่านทุกคนแล้วก็ภาคเรียนปีนี้อย่าลืมกิจกรรมดีๆหรือว่าหาเวลาเฮ็ดกิจกรรมดีๆเฮ็ดแดเนาะบางคนก็ปล่อยปะเวลาทิ่มไปละๆบ่ได้เน
1: า
0: ะอาจจะเสื่อยเวียกครอบครัวบ่หรือว่าเอาเวลานั้นไปเรียนเพิ่ม
1: บางครอบครัวนี่ก็มีเงินขายได้ผู้ปกครองให้ลูกเรียนเพิ่มจนฮอดเดือน9เดือนกันยาพุ่นแหละ3เดือนภาคแรกนี่ก
0: ็
1: บ่ได้พักได้ไปโรงเรียนคือเก่าเน
0: า
1: ะหรือบางครอบครัวที่ว่าลูกอยู่ในกินอายุที่ว่าสามารถขับขี่รถได้นี่นะเพิ่นก็อาจจะเป็นการเฮ็ดกิจกรรมนึงพาลูกไปเรียนการสอนไปสอนขับรถแต่ว่าไผที่อายุยังบ่ฮอด18ปีนี่ก็สามารถไปเรียนได้แต่ว่าเพิ่นจะบอกใบขับขี่ให้เถื่อเพิ่นจะให้ไปเรียนภาคปฏิบัติตัวจริงคือการแล้วก็ทฤษฎีเรียนไว้แต่ว่าอายุครบ18ปีบริบูรณ์เมื่อใดเพิ่นก็จังโทรแจ้งไปว่าสามารถมาเสี่ยงได้ละเด
0: ้อ
1: ในการออกใบขับขี่สำหรับผู้ที่ขับขี่รถใหญ่เน
0: าะ
1: 18ปีขึ้นไป
0: เจ้าให้ฮู้พื้นฐานไว้ก็ดีท่านผู้ฟังเป็นการปลูกจิตสำนึก
1: เจ้า
0: แต่ว่าปัจจุบันนี้การขับขี่รถเป็นรถที่ไฟฟ้ารถจักรไฟฟ้านี่นักเรียนนี่นะสั้นประถมนี่นะรู้สึกว่าหลายเลย
1: อ
0: ายุเขตบ้านอนุรังนี่ก็หลายโรงเรียนประถมป.5 นี่นะเอารถที่ไฟฟ้าไปโรงเรียนแล้วบางโรงเรียนที่ว่าอยู่แคมป์ทางท่านผู้ฟังแคมป์ทางใหญ่เลยก็ออกไปทางใหญ่อันนี้อันตรายคือกันเนาะเด็กน้อยเขาจะยังบ่ทันได้ฮู้หยังเทื่อ
1: เจ้า
0: เรื่องของระเบียบนี่ยังบ่ทันฮู
1: ้
0: ฮู้แต่ว่าขับขี่ได้ขาถึงก็ไป
1: บางคนนี่ขายังบ่ถึงก็มี
0: เจ้า
1: แต่ว่าได้บื้นๆเอามันบ่ยับมาไกลๆบ่รถบ่อนุรักษ์เนาะโอ้เห็นสภาพเนาะกันแล้วก็เป็นห่วงท่านผู้ฟังเพราะว่ารถถีบไฟฟ้านี่นะมันจะเลงอย่างเดียวมันบ่อนุรักษ
0: ์
1: บุญน้องเคยเห็นตามคลิปวิดีโอที่ว่าเพิ่นทายเพิ่นทายลงผู้ขับขี่รถใหญ่รถจักรนี่ก็ได้หลีกให้ได
0: ้
1: เพราะว่าเด็กน้อยอีหลีซ้อนกันนี่นะอายุคือสิบ่ฮอด10ปีอนุรักษ์ประมาณ 8-9 ปีนี่นะก็พากันขับไปก็บ่เข้าใจเรื่องของผู้ปกครองว่าเพิ่นคิดแนวใดคือว่าปล่อยหรือว่าอนุญาตให้ลูกมาขี่อยู่กลางทางใหญ่แบบนั้น
0: เจ้า
1: ปัญหานี้เรื่องของผู้ปกครองก็ต้องได้เบิ่งคืนใหม่เนาะเพราะว่าคันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นนี่นะจนหลายถึงขั้นเสียชีวิตแต่
0: เจ้า
1: เนาะ
0: ให้ลูกไปโรงเรียนท่านผู้ฟังด้วยตนเองแต่ว่าความรับผิดชอบนั้นบ่มีแต่แม่นอยู่ดอกเนาะเฮามีเงินขายสะดวกจะให้ลูกไปเองมีเงินซื้อรถทิพย์ให
1: ้เจ้า
0: แต่ว่าก็เบิ่งความเหมาะสมตื่มว่าเขาเจ้ามีความรับผิดชอบน้อยหลายปานใดยานเกิดอุบัติเหตุบางเทื่อไปซ่อนหมู่ฮอด2คน
1: เจ้า
0: ทั้งหลังได้นั่งซ่อน2คนแล้วก็ขี่ซิงกันไปแบบว่าแข่งกันบีบแก่อีได้หั่นไอแก่รถทิพย์ไฟฟ้าหันเป๊กๆไปอู้เห็นแล้วท่านผู้ฟังอยู่เขตบ้านอนุรักษ์ดอกเนาะแต่ว่าเขตอื่นก็ขอให้ควบคุมพฤติกรรมของลูกหลานเติม
1: เจ้า
0: แน่นอนว่าขี่อยู่ในสายหูสายตาพ่อแม่นี่แบบหนึ่งอีก
1: เจ้า
0: ถ้าว่าออกไปนอกไปโรงเรียนอย่างสิไปพบหมู่หลายคนนี่เขาเจ้าจะมีความคึกขนองต่างหากเด็กน้อยเพิ่นเอิ้นว่ากำลังดื้อ
1: เจ้าหมู่พาเฮ็ดหยังกันอย่าเฮ็ดนําเนาะหมู่พาแข่งก็แข่งไปขี่ไปเนาะโดยที่บ่คิดว่าผลให้หรือว่าเวลาที่มันตามมาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะเป็นแนวใดเนาะฉะนั้นก็ฝากเติมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะตามที่มิตรรายการเลยได้รายทานส่งมาในระยะที่ผ่านมาก็เป็นทั้งต่างแขวงแดนเนาะก็อามีหลายแล้วก็อนาคตลําจันทน์เฮาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขตเมืองหาดไสฟองที่ว่าเรื่องของผู้ปกครองเพิ่นยังมีการซื้อรถเป็นรถที่ไฟฟ้ารถจักรไฟฟ้านี่นะให้ลูกหลานขี่ไปโรงเรียนแล้วก็หมวกกันกระทบนี่ก็บ่ได้มีอีกตามที่เฮาเบิ่งสภาพนํากัน
0: อย่าลืมเด้อมิตรรายการนะหมวกกันกระทบนี่อย่าลืมใส่ซื้อให้ลูกหลานใส่เดทาบาข้าเจ้ามีความรับผิดชอบในการนำใส่ยานพาหนะได้แล้วประเภทรถจักรนี่ก็ต้องได้ซื้อให้ใส่พร้อมเพื่อป้องกันความหุนแฮงที่จะเกิดขึ้นนั่นแหละท่านผู้ฟังมาเบิ่งอุบัติเหตุประจำวันที่12ของเมืองไซเซธาเมตเมตรายการวันที่12นี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น2รายเนาะรายที่1นี่เกิดขึ้นเวลา 18:30 นมีรถกระบะฮอนด้าตามกับรถจิบอยู่แคมทางเขตบ้านหนองปอนผลเสียหายนี้เล็กน้อยคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ส่วนวารายที่2เกิดขึ้นในเวลา 11:12 นก็มีรถจักรไฟฟ้าต่ำคนยางอยู่เขตบ้านจอมมณีคนขับรถจักรไฟฟ้าและคนยางได้หับบาดเจ็บ2คนเนาะพาหนะเปเพคู่กรณีสามารถตกลงกันได้เห็นบ่หาก็เว้าเด้รถจักรไฟฟ้าบ่เฉพาะแต่เด็กน้อยบ่ผู้ใหญ่เฮาขี่ก็ต้องได้มีความระมัดระวังบางเทื่อนี่นะท่านผู้ฟังเนาะเห็นเมื่อวานนี่รถจักรไฟฟ้ารถทีไฟฟ้าอยู่เขตพะขาวนี่นะเขาเจ้าขี่บ่ถูกส่งทางอาจจะแม่นเขาเจ้าคิดว่าออกจากห้านค่าเขาเจ้าแล้วไปอีกเบื้องนึงมันใกล้เขาเจ้าเลยบ่ข้ามทาง
1: เจ้า
0: อาจตามเฮาเบิ่งตัวจริงได้
1: เจ้า
0: แต่ว่าความเป็นจริงแล้วท่านผู้ฟังบ่ว่าท่านจะไปใกล้หรือว่าไปไกลให้ขี่ถึกสองทางของตนเอง
1: จ้า
0: บ่ให้ขี่สวนสองทางบ่ให้ขี่สวนเลนเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหลายเนาะผู้เฮาขี่ถึกต้องนี่นะเฮาได้หยับเฮาได้หลีกให้เพิ่น
1: เจ้า
0: ทั้งที่ว่าเพิ่นมาบ่ถึกทางแหละ
1: แม่แล้วปัญหานี้เมื่อวานนี้เฮาก็ได้เว้ากันเนาะบ่เฉพาะแต่รถถีบไฟฟ้ารถจักรไฟฟ้าหลายๆรถเรือหลายคันรถบางครั้งนี่เป็นรถเก๋งก็มีอันนั้นเป็นรถเก๋งหรือว่ารถบรรทุก

0: างก็สำคัญได้
1: เจ้า
0: บ่ให้ติพุ่นติพี่บ่ให้ติรถจักรบ่ให้ติคนยางต้องเบิ่งทั้งสองกามสองฝ่าย
1: เจ้า
0: ว่าไผถูกไผผิดผู้ขับขี่รถจักรก็ให้เบิ่งคนจะยางข้ามทางแดผู้ที่จะยางข้ามทางก็ให้สะลอแดเบิ่งแดว่าจะมีรถจักรมาหรือบ่มีรถใหญ่มาหรือบ่มีรถสวนทางมาหรือบ่ให้เบิ่งความปลอดภัยของตนเองก่อนจึงยางข้ามทาง
1: เจ้าอันนั้นเป็นอุบัติเหตุประจำเมืองของเมืองไซเซถาเนาะจะเขาจะสืบโตรายงานอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศรับฟังกับขึ้นไปของวันที่12พฤษภาอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศเกิดขึ้น12รายในนั้นพาหนะเปเพ25คันเปเพเล็กน้อยอีก17คันเปเพสมควร7คันใช้การบ่ได้1คันคนได้รับบาดเจ็บทางหมดแม่น27คนบาดเจ็บเล็กน้อย20คนบาดเจ็บสมควร5บาดเจ็บสาหัส2และเสียชีวิตอีก2คนสำหรับแขวงที่เกิดอุบัติเหตุกันนครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์เกิด2รายเสียชีวิต1รถจักรต่ำรถไฟฟ้าต่ำรถบรรทุกต่ำเสาไฟฟ้าเนาะ
0: เจ้าร
1: ถจักรต่ำเสาไฟฟ้าวะแล้วก็ต่ำรถบรรทุก1รายที่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็แขวงจำปาสัก2แขวงหลวงน้ำท้า2แขวงพงสาลี1แขวงเวียงจันทน์1แขวงบริคำไซ1แขวงสระวัน1เสียชีวิต1รถซิ่งปิ้นเองและทั้งแขวงเซกองและแขวงอัตปืออีกแขวงละ1
0: เจ้าประจำวันที่12แม่นบ่บุญนอง
1: เจ้า
0: เจ้าจะคืนไปวันที่11ก่อนเมลกาเนาะคืนไปอีกครั้งนึงก็คือวันที่11พฤษภาคม2026นี่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแม่น13รายพาหนะ PP 20คัน PP เล็กน้อย7สมควร12ใช้การบ่ได้1คนได้รับบาดเจ็บ30คนบาดเจ็บเล็กน้อย17สมควร10สาหัส3เสียชีวิต3คนในวันที่11ในนั้นแขวงที่เกิดอุบัติเหตุมีนครเวียงจันทน์3รายเสียงขวาง2แขวงเวียงจันทน์2เสียชีวิต1อยู่ทางหลวงพระบางนี่แม่นหลวงน้ำท้า1รายแล้วก็บริคำไซ1รายท่านผู้ฟังเนาะรวมกันกับหลายแขวงในขอบเขตทั่วประเทศมีผู้เสียชีวิตถึง3คน2เมื่อ11กับวันที่12
1: เจ้ารายงานให้มีรายการได้รับฟังก็คือการเกิดอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศมาสังเกตเบิ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตแต่ละมื้อนี่รู้สึกว่าเพิ่มขึ้น
0: เจ้า
1: อนุรักษ์เนาะบางมื้อก็2คนบางมื้อ3คนมื้อของคืนวันศุกร์และวันเสาร์เน
0: า
1: ะเกิดเฉพาะ2มื้อนี่เป็น8คนที่ว่าเสียชีวิตย้อนการเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นท่านใดที่ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากรายการของเฮาไปขอให้มีสติท่านผู้ฟังเพิ่มสติระมัดระวังที่รายการเฮานำเสนอแต่ละมื้อแต่ละครั้งนี่บ่แม่นซ้ำเติมผู้ใดผู้นึงหรือครอบครัวใดครอบครัวนึงเนาะพวกเฮานำเสนอเพื่อให้ท่านที่ได้รับฟังให้มีสติให้ฮู้ว่าแต่ละมื้อนี่มันยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู
0: ่
1: บ่น้อยก็หลายแล้วก็บ่บางเมืองนี่เพิ่นก็บ่ได้แจ้งได้อนุรักษ์ที่ว่าขึ้นเลขที่ดำเนินคดีเพิ่นว่าอย่างใกล้เกี่ยกันได้ก็บ่ได้ขึ้นเลขที่บางกรณีนี่เพิ่นก็ได้รายงานได้แจ้งมาแต่ยังมีบางยังมีหลายกรณีที่เพิ่นบ่ได้รายงานหรือว่าเก็บกำเข้าสู่ตัวเลขที่เพิ่นส่งให้พวกเฮาก็คือเป็นข้อมูลที่เบื้องของผู้ขับขี่รถทั้งสองฝ่ายสามารถไกลเกลี่ยกันได
0: ้ให้มีรายการเข้าใจคือแนวนั้นเนาะว่าการรายงานมีรายการฮู้เพียงแต่บางส่วนเท่านั้น
1: แม่ละ
0: แต่ว่าเลิกๆไปแล้วท่านผู้ฟังมีหลายอีหลีหลายจนเฮาตกใจพุ่นแหละว่าโอ้มันก็เกิดขึ้นหลายปานนี้พุ่นบ่แต่ว่าสาเหตุนี่ย้อนยังกับทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็รายงานเป็นประจำแล้วเนาะ
1: เจ้าม
0: ีรายการก็ต้องได้คอยไปคอยมาแหละท่านผู้ฟังไปทราบเพิ่นว่าปลอดภัยถ้าว่าไปไวจะเกิดอุบัติเหตุมาเบิ่งสภาพเส้นทางที่มีความยุ่งยากในเวลากลางคืนท่านผู้ฟังเส้นทางตัดไม้หนองบึกหนองบัวทองเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์กลางคืนเป็นทางเมื่อทางเปียวให้บรรดาทานนั้นไปจุดนั้นเขตนั้นถ้าว่าความพร้อมบ่มีไฟตัดรถบ่พร้อมจังซี่เว้นไปทางอื่นเด้อท่านผู้ฟังเด้อแก้ที่ต้นเหตุสะกนก็คือการส่งแปลงรถของทานให้อยู่ในความพร้อมสามารถเปิดไฟตารถได้เทคนิคพร้อมทุกอย่าง
1: เจ้า
0: ถ้าว่าจะไปใส่แต่โอ้เขตนั้นมีไฟยังทางเขาจึงไป
1: เจ้า
0: บังเอิญมาเขาไปบางเขตมันบ่มีไฟยังทางงมมืดไปอันนี้มูเห็นมูกระย่านเลยอ้าวไปฮอดใกล้ๆจึงเห็นอย่างสินะถ
1: ้
0: าว่าไฟตารถบ่มีเลย
1: แม่นแล้วเนาะก็ให้มีสติระมัดระวังน้ำกันเพราะว่าบางเส้นทางปัจจุบันนี้บางครั้งนี่เฮาอาจจะคิดบ่ทันว่าโอ้จุดนี้มันเป็นคุมตอนใดหร
0: ือ
1: ว่ามันคุมเลิกแล้ววะเพราะว่าระยะที่ผ่านมาเฮาไปอาจจะยังบ่เลิกอนุรักษ์อาจจะยังบ่กว้างบ่ฝนตกมาใส
0: ่
1: รถบรรทุกแล่นหลายแดเน
0: าะ
1: อาจจะให้คุมที่เฮาคิดว่ามันน้อยๆนะเป็นคุมกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นฉะนั้นเดินทางในเว

0: ลากลางคืนจุดใดที่มันบ่มีระบบไฟอ่ะจุดใดที่บ่มีเบื้องของไฟเยียงทางอาจจะยุ่งยากในการไปกันมา
1: แล้วนอกจากไฟเยียงทางบ่มีแล้วเขตนี้ยังเป็นเขตหนึ่งที่อันตรายอีกจุดหนึ่งท่านผู้ฟังก็คือทางตัดไม้หนองบึกหนองบ่อทองนี่นะเขตวงเวียนที่ว่ามักเกิดอุบัติเหตุตลอดท่านผู้ฟังตามข่าวหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาเพิ่นเอาลงนี่ประมาณ7เหตุที่ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมา
0: จ้ะ
1: ล่าสุดก็แม่นขึ้นวงเวียนเมื่อก่อนนี
0: ่จ้ะ
1: ขึ้นประมาณเมื่อก่อนนี้ท่านผู้ฟังอันนี้เขตนี้เป็นเขตที่หลายคนไส้กลางเว้นนี่อาวไข่ไส้กลางคืนนี่ต้องได้ระมัดระวังเด้อบวกทางมืดทางเปียวอีกอย่างหนึ่งก็คือบางสาเหตุเพิ่นว่าวงเวียนใหญ่พูดหรือว่าผู้ขับขี่นั้นขี่ไวหรือว่าป้ายจราจรป้ายบอกทิศทางนั้นบ่สอดคล้องหลายคนก็เว้าไปต่างๆนานาแต่ว่าถ้าเฮามีสติแล้วอันใดมันก็จะปลอดภัย
0: จ้ะเนาะอันนี้ก็ฝากประธานไว้
1: จ้ะ
0: และก็ตอนต้นรายการเฮาจะสืบต่อเนาะแจ้งให้ประธานได้รับฟังเติมโดยเฉพาะเป็นแจ้งการจากทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์เรื่องของการให้ฮิปฮ้อนในการพัวพันเอาคาสดเสยเฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินตามแนวทางรถไฟลาวจีนซึ่งก็จะมีน้ำกันสี่เมืองเนาะอนุรักษ์เน
1: า
0: ะบุญน้องจะแจ้งให้มีรายการได้รับฟังเป็นเฉพาะเมืองนาไซทองก่อนเด้อสำหรับเมืองนาไซทองนี่มีทั้งหมด28บ้านท่านผู้ฟังก็จะมีทางขออภัย24บ้านมีบ้านดงเสียงดีบ้านพลแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาสับบ้านน้ำเกี้ยงบ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านส่งขัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเย็นบ้านส่งเปื่อยเหนือและบ้านส่งเปื่อยใต้บ้านพลคำบ้านพลม่วงบ้านนางะบ้านนาคาบ้านนางาบ้านบัวบ้านหนองสะบ้านศรีวิไลบ้านพลไซบ้านพลทองบ้านโพสีและก็บ้านนาดี
1: เจ้า
0: อันนี้มันเฉพาะเมืองนาไซทองเน
1: า
0: ะทั้งหมด4บ้าน
1: เมืองเซธานีก็มี8บ้านมีบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนโนนบ้านไซบ้านดงสันสร้างหินและบ้านโคกใหญ่เจ้าแล้วก็อยู่ทางเมืองเซธามี9บ้านเนาะเมืองเซธานี้มีบ้านโคกใหญ่บ้านโคกน้อยบ้านนาเบียนบ้านพลทองบ้านดุงบ้านนาไห่บ้านไห่คำบ้านนาควยบ้านนาควยกลางแล้วก็บ้านนาควยใต
0: ้เจ้าส่วนเมือง
1: หาดไซฟอง
0: ก็จะมีน้ำกัน2บ้านเนาะก็จะมีบ้านดงพ้นแห่และกับบ้านดงโพสีเจ้าดังนั้นจึงแจ้งมายังทุกทานเนาะแผ่ที่ว่ารับรู้แล้วก็ขอให้หีบฮ้อนในการพัวพันเอาค่าสดเสยตามระเบียบการก็แจ้งการออกมาแต่วันที่18มีนาจะยาวไปถึง18มิถุนาก็คือเดือนหน้าอนุรักษ์ท่านใดที่บ่มาพัวพันเอาเพิ่นว่าจะได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สินของรัฐ
1: สละสิทธิ์นั่นแหละเนาะเสียดายได้มีรายการไปพัวพันเอาเด้อค่าทดแทนเนาะค่าทดแทนคืนสำหรับผู้ใดที่ถูกแล้วทางรถไฟนั่นแต่ว่าผู้ใดที่ได้ไปหับเอาแล้วก็ดีใจน้ำ
0: เจ้า
1: แต่ว่าผู้ใดที่ยังบ่ทวงบ่ทันนี่ก็ต้องได้ฮิบฮอดเพราะว่าฮอดวันที่ประมาณกลางเดือน
0: มิถุนาก็คือเดือนหน้าเนาะอีกประมาณ1เดือนท่านผู้ฟังเสื้อประธานก็จะมีเวลาเนาะบางคนที่ว่าบางครั้งไปเฮ็ดเรื่องที่ต่างแขวงเหมาะบ่ทันมีเวลาบ่สะดวกก็ให้หยิบฟ้าหาเอามือเพราะว่าเกิน18มิถุนาไปถ้าประธานบ่ไปพัวพันเอาก็ถือว่าสละสิทธ
1: ิ์แม่นๆมาเบิ่งการขับขี่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อีกเติมเรื่องของรถบรรทุกมีปัญหาอีกแล้วมีรายการเนาะพบเห็นรถบรรทุกแกหินดินทรายนี่นะบ่อปกผ้าบัดเฮ็ดทรายตกเหี้ยใส่แคมทางหรือว่าถนนนี่เป็นสายยาวเหยียดเลยแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ระบุมาว่าจุดใดท่านผู้ฟังเพียงแต่ถ่ายเป็นรูปมาให้เนาะนี่แหละปัญหานี้เนาะพวกเราได้เว้าเป็นประจำนอกจากการปกปักรักษาทางหลวงทางดินแดงซวยกันในการควบคุมน้ำหนักแล้วเรื่องของการบรรทุกเกินไปนี่นะจนว่าล้นจนว่าเหี้ยออกมานี่อันนี้มันจะสร้างความเปื้อนเปื้อนใส่ถนนหนทางได้มีรายการเน
0: า
1: ะผู้ที่เป็นเจ้าของประกอบการธุรกิจต่างๆแหละให้คิดเห็นจุดนี้เติมให้ความสำคัญต่อจุดนี้เติมเนาะแล้วก็เห็นภาพประมาณอาทิตย์แล้วนี่รถโม่ปูนที่ว่าเฮ็ดปูนเหี้ยใส่เส้นทางนะเป็นสายยาวไป
0: เจ้า
1: คือกันเลยมีรายการเนาะก็เส้นทางในนครหลวงวิจารณ์นี่แหละ
0: เจ้าเพิ่นเฮ็ดเหี้ยบ่หรือว่าตั้งปล่อยลงเลยอนุรักษ์อ
1: าจจะเป็นเหี้ย
0: โอ้
1: อาจจะเป็นเหี้ย
0: เจ้า
1: อ่า น่าจะไปส่งมาแล้วมันยังค้างอยู่ในรถของเพิ่น
0: เจ้า
1: เวลามาหยุดไฟแดงแล้วบัดนั้นจะไปไฟเขียวบัดนี้มันก็เหี้ยไปเลย
0: โอ้เจ้าเจ้าอ่ะปัญหานี้ก็มีรายการเคยชักท้วงเนาะส่งมาเรื่อยๆเพิ่นว่าคันในกรณีที่ว่ารถโม้ปูนที่ว่ามันยังเหลือนี่นะเป็นหยังเพิ่นคือบ่ไปล้างไป
1: อนามัยออก
0: อนามัยออกก่อนหรือว่าจุดใดทางหอมนี่นะที่ว่ามันเป็นทางขุมเลิกนี่นะเอาไปใส่จุดนั้นดีกว่าเอามาเฮียซาใส่หนทางที่ว่าเป็นทางเปตรงทางทางในเมืองนี่นะเพื่อนอันนี้เป็นความคิดเห็นที่มีรายการส่งมาเข้าสู่รายการเฮาก็ถือว่าหลายปีแล้วเนาะก็ถือว่ามิดไประ ยะหนึ่งและเรื่องของรถโม้ปูนแต่ก็ถือว่าอนุรักษ์ส่งมานี่กันมัน
1: กล
0: ับคืนมาอีกเนาะกับบ่ฮู้ว่ารถของบริษัทใดก็ต้องให้เบิ่งน้ำกันคืนเติมเรื่องของการอนามัยก่อนที่จะออกมาหนทางบ่เฉพาะแต่รถโม้ปูนเนาะเรื่องของรถแกหินดินทรายก็เช่นเดียวกันหลังจากทุกครั้งที่ว่าเอาหินเอาดินเอาทรายขึ้นรถแล้วเพื่อนให้ล่างติดรถแต่อนุญาตให้ล่างล้อรถล่างติดรถก่อนมาขี่รถอยู่หนทางเนาะอันนี้เป็นระเบียบการนึงเลยก็ว่าได
1: ้เสื้อว่าถ้าว่าจะเอาผิดเอาแมนกันแท้ๆนี่ได้ได้ปุ่นน้อง
0: เจ้า
1: เพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันนี้มันกระจายไปหมดเลยผู้ใดก็สามารถถ่ายเป็นรูปภาพวิดีโอ
0: เจ้า
1: แต่ว่าบางเทื่อเขาเจ้ากับบ่ถ่ายฮอดป้ายรถดอกเขาเจ้าเพียงแต่ถ่ายให้เป็นการเตือนสติกันซื่อ
0: เจ้า
1: แต่ว่าเทื่อหน้าก็บ่ยังให้เฮ็ดอีก
0: แม่นแล้ว
1: ถ้าว่าผิดพลาดเทื่อเดียวแก้ไขได้ก็ดี
0: แ
1: ต่ว่าเฮ็ดแบบผิดซ้ําๆเพิ่นเอิ้นว่าการเฮ็ดที
0: ่เจตนาบ
1: ่
0: ตั้งใจแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ฟังถ้าว่ามีรายการพบเห็นอยู่จุดใดตื่มกันยังแจ้งได้ตื่มเพื่อว่าพวกเราจะได้เตือนกัน
0: แม่นแล้วฝากไว้ท่านผู้ฟังขนาดว่าดินเหี้ยหินเหี้ยนี่เฮาขี่รถไปกันยังว่ายุ่งยากเนาะอันนี้เป็นปูนถ้าว่าแข็งโตนี่นะยุ่งยากเนาะระยะที่ผ่านมาก็มีผู้พลเมืองดีเด้จนได้ไปขูดออกไปตักออกให้หมดตักออกกับว่าง่ายๆแต่มันแข็งโตเนาะฉะนั้นก็ขอให้เบิ่งน้ำกันคืนตื่มบ่ว่าจะเป็นผู้ขับรถขนส่งต่างๆหรือว่าเจ้าของกิจการเนาะก็ให้มีการแนะนำให้มีการบอกกันตื่มท่านผู้ฟัง
1: เจ้ามื้อนี้ก็ต้องแจ้งมีรายการเนาะพวกเฮาได้ประสานไปหาเจ้าหน้าที่ทางเมืองหาดทรายฟอง
0: เจ้า
1: เพิ่นบ่สะดวกร่วมรายการมื้อนี้ท่
0: านผู้ฟังแม่นแล้วเพิ่นแจ้งเป็นมื้ออื่น
1: เป็นมื้อต่อไปเนาะสำหรับผู้ใดที่รับฟังอยู่ก็ตามเมืองหาดทรายฟองก็เป็นเมืองนึงที่รถบรรทุกนี่เข้าออกผ่านหลายแต่ว่าปัจจุบันนี้ในการจะตั้งปฏิบัติเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักเกินหรือว่าการปิดหินดินทราย
0: จาก
1: เขตนั้นมีระบบมีแจ้งการออกมาระบบเนาะพวกเขาจะสอบถามตื่มแน่นอนว่าการขนส่งอยู่แต่ละเมืองนี่มันก็มีอยู่แล้วแต่เบื้องของการควบคุมหรือว่าผู้ที่ประกอบการจะเป็นเจ้าการในการห่วมใจกันคือแนวใดนั้นมันขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการเองบางคนนี่เผยแพร่ให้สมาชิกหรือว่าผู้ที่อยู่ห้องจักห้องงานบริษัทเดียวกันรับรู้แล้วแต่ออกไปขับขี่ตัวจริงนะเขาเจ้าบ่ปฏิบัติก็มีอันนี้ก็บ่ได้ตีพุ่นตีพี่มีรายการเนาะถ้าว่าทุกคนเป็นเจ้าการก็เสื้อว่าทุกอย่างนั้นมันเข้าระเบียบ
0: แม่นแล้วเนาะก่อนจะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเราจะให้ทานได้รับฟังเติมโดยเฉพาะก็เป็นข่าวดีเนาะของโครงการก่อสร้างทางเบตงเสริมเหล็กก็คือ15โครงการพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีอีก4โครงการในการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนแคมของ
1: เจ้าโดยเฉพาะแม่น15โครงการท่านผู้ฟังก็จะมีทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านหมักเหียวหาบ้านหมักนาวใต้เมืองปากเงิมทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านหมักนาวใต้หาบ้านดนเหนือเมืองปากเงิมทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านดนเหนือหาบ้านนากุ่งเมืองปากเงิมทางเทศบาลเมืองฮอบในเมืองหาดไซฟองทางวงแหวนฮอบน้องฮอบนอกเมืองหาดไซฟองทางเสียงควนหนองแป่นจอมศรีและขัวข้ามน้ำหมักเหี่ยวเมืองหาดไซฟองทางเลขที่13เหนือบ้านนาคุณน้อยทางรถไฟเมืองนาไซทอง
0: เจ้าแล้วก็ทางรถไฟเมืองนาไซทองหาทางไปตรงบ้านทางงอนเมืองไซธานีและจากสามแยกบ้านวังทรายบ้านขามงอยเมืองไซเสถาและจากบ้านโนนสว่างเสื่อมต่อถนนพูนต้องดุงโดกเมืองจันทบุรีและสามแยกบ้านแสงสว่างบ้านสมสง่าเมืองไซเสถาและจากหอม11บ้านหนองแตงใต้บ้านหนองบึกเมืองสีโคตตะบอกนครหลวงอินจันทร์และจากเส้นทางเลขที่13เหนือบ้านดงหลวงหาบ้านผางแห้งเมืองนาไซทองและทางสายหลักในเทศบาลเมืองหาดไซฟองและจากถนนหนองบึกถนนสีทองบ้านปากทางเมืองสีโคตะบอกนครหลวงอินจันทร์
1: เจ้านั่นก็คือ15โครงการทางเบตงเสริมเล็กบัดนี้4โครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนแคมของ ก็มี1เขตบ้านอ่างใหญ่ระยะที่1เขตบ้านอ่างใหญ่ระยะที่2เขตบ้านทินเพียเมืองหาดไซฟงแล้วก็ยังมีเขตบ้านทาแขกเมืองหาดไซฟงอ
0: ัน
1: นี้ก็คือ4โครงการก่อสร้างป้องกันตะฟางเจือนแคมป์ของท่านผู้ฟังแจ้งให้บรรดาท่านได้รับฟังถือว่าเป็นข่าวดีเนาะทางเบตงแน่ละกะการก่อสร้างตะฟางเจือน
0: จ้าอ่ะแจ้งให้มีรายการได้คือในนั้นพวกเราจะสืบต่อแจ้งไปเรื่อยๆเน
1: า
0: ะอ่ะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการ
2: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเน
3: า
2: ะ
3: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
2: ้แม่นซั่นบ
3: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
2: เออแม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
3: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
4: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์
5: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
6: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
5: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: Đăng xăm ni đây bố xeo.
1: Cả chăng xin là bố xuồng cấp sai nhá. Khám chảy ca bố khơi dân không vậy.
0: Ừ, vạn tại mưu ni sẽ phải lòng thô lột như thang đấy xeo.
1: Xin đây có đây xeo. Khó tới bọc mà. Bây bây bây, để bố nó xeo.
2: Khó nằm phong ai thô.
1: Hả?
2: คิดเห็นหน้าพ่อแม่เด้ถ้าเกิดไปต่ํารถผู้อื่นหรือล้มเสียชีวิตไป
1: อย่าอย่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งนะพวกไอ้ไปไกลๆไปไกลๆไปไปไปเสียวไปไปไปขึ้นรถไปไปไป
2: คำว่าใจกล้าอย่าไส้อยู่บนท้องถนนอาจเป็นภัยให้ต่อตัวทานและคนอื่นได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง
3: ท่านกำลังให้เกียรติดตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: เจ้าหาฟังรายการครบเฮาได้เนาะตอน 8:00 นถึง 9:00 นที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์รายงานตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุให้ท่านได้หาฟังทุกมื้อเลยท่านผู้ฟังทั่วนครวิจารณ์และกับที่สะเพาะเมืองเซเซถาเด
3: ้
4: เป็นยังจึงรายงานสะเพาะเมืองเซเซถาเนาะก็เป็นเมืองนึงที่อยู่ในนครวิจารณ์ที่มีการสัญจรแออัดมียานพาหนะหลายแล้วก็การเกิดอุบัติเหตุนี่อยู่ทางเมืองเซเซถานี่ก็เอารู้สึกว่าเกิดขึ้นทุกเมื่อจึงมีรายงานทุกเมื่อผู้ใดผ่านไปเขตนั่นก็ให้ค่อยไปค่อยมาคือกันกับเส้นทางอื่นๆนั่นแหละท่านผู้ฟังเนาะบ่ว่าจะเป็นเส้นทางเข้าสู่ตัวเมืองหรือว่าออกไปสู่นอกเมืองก็ตามถ
3: ้
4: าว่าเป็นมงหีบด่วนดิจุดใดมีเจ้าหน้าที่ประจำมีรายการก็ต้องให้การความมือต่อเจ้าหน้าที่ถ้าว่าเพิ่นโบกซ้ายไปซ้ายโบกขวาไปขวา
3: เจ้า
4: อย่าลืนอย่าลอยหลังอย่าตาวพาโลท่านผู้ฟังเนาะอดใจรอเบิ่งนึงคราวเดียวก็ได้ไปล่ะบ่ตั้งหยังจากเฮาหยุดท่าไฟอำนาจนั่นแหละ
3: เ
4: จ้าหน้าที่ก็คือกันเวลาที่เพิ่นไประบายรถเพิ่นก็เบิ่งให้มันสมเหตุสมผล
3: ตามความเหมาะสมเนาะ
4: ว่าเบื้องใดใดหลายควรจะไปก่อนเบื้องใดน้อยจังซี่นะก็ได้ผัดเปลี่ยนกันไปทุกเบื้อง
3: เจ้าบ่ให้มีเด้อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจระบายอยู่แต่ว่ายังบืนออกมายังขี่รถออกมานี่นะเพราะว่าเป็นห่วงแล้วก็อันตรายอีหลีท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ว่าผู้ขับขี่เพิ่นได้เอากล้องหน้ารถถ่ายลงอนุรักษ์เนาะเป็นภาพวิดีโอก็เป็นเหตุรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ว่าแซงบ่รับประกันอยู่ทางโค้งท่านผู้ฟังบรรทุกรถบรรทุกแซงรถบรรทุกแล้วก็มาเจอรถกระบะอยู่ข้างหน้า
4: โอ้เจ้า
3: แต่ว่ายังโชคดีที่บ่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าบ่ได้ใช้ความไวเกินแต่ยังแซงเพิ่นก็ว่าโอ้เป็นเหตุเกิดอยู่เส้นทางเขตภูใหญ่เมืองสนคามแขวงเวียงจันทน์
4: เจ้า
3: อนุรักษ์แต่ว่าโค้งอีหลีได้ตามคลิปวิดีโอที่เพิ่นถ่ายลงนี่นะโอ้แล้วก็รถคันบักใหญ่
4: เจ้า
3: จังได้ไปโค้งอยู่นี่ได
4: ้โค้งบัดนี้รถใหญ่2คันมันก็เบียดกันอยู่แล้วเนาะ
3: แม่นแล้วเด้อนุรักษ
4: ์อีก2ทางนี่1นี่ตะไว้น้อยเดี๋ยวท่านผู้ฟังถ้าว่าคันอีกคันนึงที่เพิ่นมาถึง2ทางแล้วเพิ่นบ่หยุดให้นะลงภูแน่นอน
3: แม่นแล้ว
4: ลงภูเพิ่นแหละมีรายการบ่อยากคิดเห็นภาพเลยว่าสิเป็นแนวใด
3: เจ้า
4: ใครแต่ว่ามีสติในการหยุดรออ
3: ืมผู้ขับขี่เพิ่นก็ได้โพสต์ขอความลงเพิ่นว่าเหตุการณ์แบบนี้นี่มันพบเห็นเรื่อยๆโดยเฉพาะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ
4: ่
3: เพิ่นว่าแล่นรถนี่ใช้ความไวเกินโดยที่บ่สนหยังเลยรถคันน้อยเฮานี่นะแม่นได้หลีกให้ทั้งๆที่ว่าเฮาขี่มาถูกต้องตาม2ทาง
4: เจ้าคันน้อยเพิ่นย่านอยู่แล้วเม็ดรายการเพิ่นบ่ไปใกล้ดอกแต่ว่าคันใหญ่นั่นเบียดมาสิงมาย่านคันใหญ่นั่นแหละมาต่ำคันน้อย
3: เจ้า
4: อันนี้ผู้ใดขับขี่อยู่เขตภูผาบางทีมันมีโค้งมีมันโค้งมันอันตรายจังซี่นะถ้าว่ามีสติคือคลิปวิดีโอจังซี่นะ
3: เจ้า
4: ก็ใครแน่เนาะปุ่นน้อง
3: แม่นแล้วเนาะต้องได้มีสติระมัดระวังแท้ๆท่านผู้ฟังการเดินทางบางจุดนี่บ่เป็นภูเป็นผากะยาแต่เป็นทางโค้งธรรมดานี่นะก็ต้องได้มีสติระมัดระวังคือกันคือเพิ่นว่าการซิงแซงโค้งค้อยนี่ก็บ่ได
4: ้
3: อยู่ทางขวานี่ก็บ่ได
4: ้
3: ต้องแซงในจุดที่มันรับประกันทางสื่อทางกว้างเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องได้ฮู้แล้วก็ปฏิบัติแท้ๆ
4: เจ้าเพราะ
3: ถึงว่าเฮาสิฟ้าปานใดก็ยา
4: เพิ่นระบุไว้ในระเบียบจราจร
3: แม่นแล้ว
4: ถ้าว่าท่านอ่านเปิดไปรถหน้าทําอิดเฮาหน้าสุดท้ายศึกษาไปท่านผู้ฟังเบิ่งมื้อละข้อ2ข้อก็ได้ความฮู้ไปเน
3: า
4: ะเตือนสติตัวเองพร้อมบางเทื่อมันเป็นเรื่องที่เฮาเคยจื้ออยู่แต่ว่าเวลาเฮาขับขี่ไปแล้วเฮาลืม
3: เจ้าม
4: ันอาจจะเป็นลืมวูบนึงไปถ้า ถ้าว่าเฮาอ่านเฮาทบทวนขึ้นมันก็จะเพิ่มให้เฮามีสติหลายขึ้นการชิงแซงนี่ท่านผู้ฟังถ้าว่าบ่ถูกต้องบ่ถูกระเบียบนี่เพิ่นปรับใหม่ได้ใดบุญน้องตัวอย่างแม่นมาตรการการปรับใหม่ตัวผู้ขับขี่ชิงขึ้นหน้าถอยหลังและเลี้ยวที่ว่าบ่ถูกต้อง
3: จ้า
4: เริ่มจาก 15,000 กีบเนาะหรือว่า 15,000 กีบสำหรับรถถีบหรือว่ารถโมเปดนี่ 40,000 กีบสำหรับรถจักร 70,000 กีบสำหรับรถ3ล้อติดเครื่องจักรรถไถนาทุกประเภทแล้วก็ 100,000 กีบสำหรับรถเก๋งกระบะจีบตู้ 100,000 กีบสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าขนาดน้อย 150,000 กีบสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าขนาดกลาง 200,000 กีบสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าขนาดใหญ่
3: เจ้าอันนี้แม่นมาตรการในการปรับใหม่เน
4: า
3: ะสำหรับผู้ที่สิงขึ้นหน้าหรือว่าถอยหลังหรือว่าเลี้ยวที่บ่ถูกต้องการมาตรการของการปรับใหม่แต่ละรถแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันไปรถน้อยก็จะบ่หลายปานใดแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังส่วนผู้ที่ขับขี่รถใหญ่ก็ต้องได้เป็นแบบอย่างเช่นเดียวกันเนาะการสิงแซงบางคนว่ามูลค่าการปรับใหม่นี่คือน้อยแท้ค่อยไปก็ได้ค่อย
4: ใจก็ได
3: ้ระเบียบใจก็ได้สินะน้องเคยได้ยินอนุรักษ
4: ์
3: แต่ก็บ่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ
4: ้
3: น
4: บ่ให้ว่าแนวนั้นบ่ให้คิดแนวนั้นซะมีรายการเน
3: า
4: ะคิดกันยังผิดล่ะ
3: แม่แล้ว
4: บ่ต้องว่าออกมาดอกถ้าว่าผู้ใดคิดแบบนั้นนะแม่นการความแม่นความคิดที่ว่าปลูกจิตสำนึกหรือว่าฟังให้ตัวเองนั้นคิดแบบนั้นกระทำแบบนั้นตลอดไปถ้าว่าท่านคิดว่านับตั้งแต่พันกีบเงินมีค่าบ่ต้องไปเสียดอก
3: เ
4: ฮาปฏิบัติระเบียบได้เฮาบ่เสียเงินจักกีบ
3: เจ้า
4: ให้คิดคือแนวนั้นเด้อมีรายการถ้าว่า 15,000 กีบอ้าวไปซื้อน้ำดื่มก็ได้ละเด้
3: เจ้าน
4: ะ
3: แล้วก็เป็นการพัฒนาตัวเองไปในตัวเนาะพัฒนาในทางที่ถูกต้องไปในทางที่ดีบ่ให้เป็นนิสัยเก่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่ว่ามันเป็นซ้ำเหื้อเนาะอนุรักษ์เนาะสิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นนะบางคนคิดว่าสิ่งเล็กๆในเนาะที่ว่าค่อยสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าค่อยบ่อยากเปลี่ยนย้อนว่ามันลืมแล้ว
4: ขี้ข้านมักง่าย
3: ก็ให้เปลี่ยนคืนใหม่ซะเนาะท่านผู้ฟัง
4: เจ้าเพราะว่าความมักง่ายของบางคนนั้นเพิ่นว่ามักง่ายนี่ดังเถื่อใดยากเลยถ้าว่ามักลำบากเสียได้ดีไม่แล้ว
3: เจ้า
4: เนาะอันนั้นเป็นสุภาษิตบูฮาน
3: เจ้า
4: แต่ว่าเฮาออกมาเบิ่งกับตัวจริงเฮานี่สามารถปรับได้ในการใช้ชีวิตหลายๆอย่างบ่ว่าจะเป็นการขับขี่หรือว่าการใช้ชีวิตทั่วไปท่านผู้ฟังเน
3: า
4: ะเริ่มจากการปฏิบัติระเบียบให้ง่ายที่สุดแล้วท่านผู้ฟังเนาะทุกคนสามารถเฮ็ดได้มันบ่เมื่อยเกินไปมันบ่ยากเกินไปมันบ่เหนือความสามารถของมิตรรายการดอก
3: เจ้า
4: ถ้าว่าเฮาเฮ็ดแล้วมันก็ลึ้งมันก็เป็นนิสัยเฮ็ดแล้วเฮาอายที่จะเฮ็ดผิดได้บัดนั้น
3: เจ้า
4: เพราะว่าเฮาเคยถูกมาตลอดแล้วเฮาก็เฮ็ดแบบนั้นตลอดไป
3: แม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังเริ่มต้นจากตัวเฮานี่แหละเสื้อว่าทุกคนที่มาขับขี่รถในแต่ละมื้อนี่นะแต่ละคนนี่ก็ฮู้หมดแล้วเรื่องของระเบียบจราจรเรื่องของทฤษฎีก็ฮู้เรื่องของภาคปฏิบัติตัวจริงนี่ทุกคนนี่แฮงเก่งเลยเน
4: าะ
3: แต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติให้มันถูกต้องตามระเบียบการแท้ๆนี่นะมันต้องขึ้นจากตัวเฮาแล้วก็จิตใต้สำนึกของเฮาแท้ๆแล้วก็เพิ่นมันอย่างมารยาทในการขับขี่เฮาก็ต้องมีพร้อมเนาะการให้เกียรติซึ่งกันและกันน้ำใจในการขับขี่รถบางเทื่อนี่นะมันเป็นแต่จอดเฮาก็จอดซะคันว่าเห็นคนย่างข้ามทางเนี่ยบางครั้งนี่คิดว่าโอ้มันบ่มีทางม้าลายบ่เป็นแต่จอดแล้วไปเลยสินะอันนี้ก็เฮาต้องได้เบิ่ง2กรรม2ฝ่ายเนาะแล้วก็เบื้องของผู้ที่ย่างข้ามทางเด้มันเหมาะสมบ่ที่เฮาจะย่างข้ามทางในจุดนี
4: ้
3: อันนี้พวกเฮาได้เว้าเรื่อยๆท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเว้าให้แต่ผู้ใดผู้นึงหรือว่าเบื้องใดเบื้องหนึ่งมันรวมถึงบางครั้งตัวเฮากับขับขี่รถบางครั้งเฮากับไปย่างคือกันเฮาก็ต้องได้คำนึงเส้นเดียวกัน
4: เจ้าจ้าบ่แม่นเฮาสิเป็นผู้ขับตลอด
3: แม่นแล้ว
4: เพื่อเฮาก็ย่างเด
3: ้
4: เฮาย่างข้ามทางไปซื้อสินค้าอ้าว
3: แม่นล่ะ
4: เห็นรถคันนึงหยุดให้นี่แหละน้ำใจของผู้ขับขี่เธอหน้าเขาก็เฮ็ดแบบนั้นก็ได้
3: เจ้า
4: ลองเบิ่งท่านผู้ฟังลองเฮ็ดเบิ่งแล้วท่านจะรู้สึกดีอนุรักษ์เคยเฮ็ดแล้วเนาะเห็นเพิ่นอยู่แคมทางนี่หิ้วสินค้าเด้ห
3: ิ
4: ้วสินค้าแน่หนักๆเด้แหนมเบิ่งนี่โอ้คือสิท่าโดนแล้วแหละ
3: เจ้า
4: เฮาต้องหยุดให้เพิ่นรอให้เพิ่นถ้าว่าเฮาเป็นคันทับอิฐที่ว่ารอล่ะคันทางหลังมาก็รอก็จะกระเบกน้ำกัน
3: เจ้า
4: ถ้าว่าเฮาผ่านไปทางหลังก็ผ่านมาคือกัน
3: อ
4: ันนี้แหละท่านผู้ฟังถ้าว่าไปเป็นขบวนหยุดก็หยุดเป็นขบวน
3: เจ้า
4: แต่ว่าผู้ที่บ่หยุดนั่นก็คือผู้ที่บ่เห็นบางเทื
3: ่อ
4: บางเทื่อรถใหญ่บางรถรถจักรเพิ่นกระมวลไปซิงไปหรือว่ามาด้วยความไวขี่จวดไป
3: เจ้า
4: วันนี้ผู้ข้ามทางก็ข้ามไปหลายกรณีเนี่ยละได้ที่ว่า เวลารถใหญ่หยุดแล้วรถจักรบ่หยุดไปตามเอาคนย่างข้ามทาง
3: เจ้าให้เฮาเข้าใจว่าในกรณีที่รถคันข้างหน้าเฮาหยุดบ่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามที่เฮาเห็นหรือบ่เห็นเนาะให้เฮาคิดว่ามีอุปสรรคอยู่ข้างหน้าแล้วบ่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุหรือคนย่างข้ามทางหรือว่ามีสิ่งกีดขวางต่างๆที่อยู่ทางหน้าเนาะค่ะผู้ฟังก็คืออนุรักษ์ว่าว่ามันมีแล้วที่ว่าเหตุเกิดขึ้นแล้วก็บางกรณีบ่แม่นเฉพาะรถจักรใดรถใหญ่นี่แหละตั้งแซงออกไปอนุรักษ์แล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุเนาะก็บ่ฮู้ว่าด้วยความฟ้าบ่หรือว่าใดแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าในกรณีที่คันทางหน้าจอดแล้วคันทางหลังของเฮาก็ต้องได้จอดนํา
4: เปิดไฟเลี้ยวออกไปตีไฟเลี้ยวออกไปบางเทื่อเพิ่นบ่เห็นคนข้ามทาง
3: แม่นแล้ว
4: ก็คือบุญน้องเว้าอะไรว่าบางเทื่อเฮาก็เป็นผู้ขับก็ฮู้จุดนี้ดีบางเทื่อเฮาก็เป็นคนย่าง
3: แม่นล่ะ
4: บางเทื่อเฮาก็เป็นคนขับรถจักร
3: เจ้าน
4: ี่แหละท่านผู้ฟังเนาะคิดเห็นใจเพลินใจตัวทุกอย่าง
3: แม่นแล้ว
4: ก็คือการมีน้ำใจต่อคู่ความทาง
3: เจ้าก็ฝากประธานไว้เนาะแล้วก็ขอบใจเติมสำหรับมิตรรายการที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของเพจ Lao National Radio ของเฮาในปัจจุบันนี้เนาะท่านใดที่ติดตามรับฟังอยู่ทั้งต่างแขวงเนาะแขวงใดเมืองใดก็สามารถรายงานมาได้เติมบ่ว่าจะเป็นเรื่องของผลของการรับฟังหรือว่าเรื่องของสภาพเส้นทางต่างๆปัจจุบันนี้ทางเป็นแนวใดเปเพบ่หรือว่าทางได้รับการแก้ไขแล้วการรายงานมาได้ท่านผู้ฟังหรือท่านใดที่อยากจะโอ้ลมหน้าใหม่กันยินดี0305787052
4: เจ้าละกะแจ้งตื่มเนาะสำหรับอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ทางนครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางท่านผู้ฟังมีรถจิบฟอร์จูเนอร์นี่ต่ำเอารถจักร3คันที่ว่าจอดอยู่แคมทางจอดอยู่แคมทางเวลา 3:10 นาทีเนาะอันนี้เป็นเหตุเกิดขึ้นอยู่ทางต่างแขวงแต่ว่าความเสียหายนี่ก็คือรถจักรล่มเดียรดาษแต่รถใหญ่นั้นหนีไปปุ่นน้องแต่ว่าบ่ฮู้ว่ามาฮอดมื้อนี้นี่เพิ่นสามารถคุมตัวได้หรือยังเนาะหรือว่าออกมารับผิดชอบแล้วหรือบ่
3: เจ้า
4: วันที่13พฤษภาคม2026
3: เจ้าก็ยังมีหลายๆกรณีที่ว่าเป็นรถเกิดอุบัติเหตุนำกันแต่ว่าเพิ่นบ่รับผิดชอบ
4: เจ้า
3: แต่ว่าบางกรณีนี่เจ้าหน้าที่เพิ่นก็สามารถนำตัวมาได้แล้วดูหลักเนาะก็บ่เข้าใจบางกรณีนี่เพิ่นตกใจบ่หรือว่าเฝ้าหรือว่าตั้งเจตนาที่จะบ่รับผิดชอบเนาะท่านผู้ฟังแต่ว่าถ้าว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้มีการอบรมกันให้หยุดให้จอดคืนบางกรณีนี่มันขี่เอาตัวหลบหนีแต่ว่าสุดท้ายไปตามอีกข้างหน้าอนุรักษ์เคยมี
4: แม่นย้อนความเฝ้าเลย
3: ความเฝ้า
4: เวลาที่ท่านออกไปท่านขาดสติทั้งตื่นทั้งตกใจทั้งย่านทุกอย่างรวมอยู่หั่นล่ะขี่ไปแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุ
3: แม่แล้วเนาะท่านผู้ฟังอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแท้ที่พวกเรานำเสนอให้ประธานได้รับฟัง
4: เจ้าแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 3:00 นนี่บ่ว่าเมาบ่หรือว่าอยากนอนอันใดครับขี่ไว้บ่คือแนวใดท่านผู้ฟังเนาะอยู่ทางแขวงหลวงพระบางแสดงความเสียใจต่อเหตุที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าทรัพย์สินเสียเด้
3: เจ้า
4: ญาณพาหนะรถจักรนี่ล่มเปเพเหตุนี้เป็นเหตุที่คิดว่ามันจะอาจจะบ่แม่นเหตุสุดท้ายเพราะว่าถ้ายังมีการขับขี่รถไปยังดื่มเครื่องดื่มที่มีทัดเหล่ายังมึนเมายังสิน่ะบ่น้องมันก็จะเกิดเหตุแบบนี้ซ้ำเฮือไปเกิดแบบนี้ตลอดถ้าว่าบรรดาทานโมงนี้เป็นโมงที่หลายคนว่ารถบ่หลายเป็นโมงที่ต้องหลับต้องนอนแล้วแต่ว่าเป็นยังมันมักเกิดเหตุเวลากลางคืนเที่ยงคืนไปแล้วก็ความหุนแฮงนี่ก็สมควรในเวลาที่ว่ากลางคืนเที่ยงคืนไปได้
3: เจ้า
4: ผู้ที่เกิดอุบัติเหตุส่วนหลายจะเสียชีวิต
3: เจ้า
4: แล้วก็เหตุเวลาดึกๆแบบนี้นะรถที่เกิดอุบัติเหตุบางคันที่มันหนีได้นะคะเจ้ามักจะหนีอาจจะคิดว่าบ่มีคนเห็นมันเป็นเวลาที่ดึกไปแล้วบ่มีรถสวนทางมาจังซี่นะ
3: เจ้าเนาะก็ฝากไว้ท่านผู้ฟังแล้วก็ตามที่เจ้าหน้าที่บ่ว่าจะเป็นทางนครหลวงเวียงจันทน์ตำรวจจราจรแต่ละเมืองหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางแผนกจราจรทางต่างแขวงแต่ละแขวงที่เพิ่นได้แจ้งรายงานให้พวกเขาได้รับรู้เรื่องของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งโมงเวลาในการเกิดเหตุต่างๆส่วนหลักก็คืออนุรักษ์ว่ามาเนาะขั้นกรณีที่เกิดขึ้นโมง00:00 นไป12:00 นกลางคืนเป็นต้นไปนี่นะก็ถือว่าเป็นเหตุที่ว่าสาหัสคันว่าบ่ถึงขั้นสาหัสคันบ่สาหัสก็แม่นเสียชีวิตหลายคนใส่ความไว้หลายคนคิดว่าบ่มีคนขับขี่รถหลายและตามสภาพที่บุญน้องเวลาที่ว่าเฮาถึกมื้อใดที่ว่าเฮามีเวียกอยู่เฮือนได้ไปตลาดตอนเช้า 4-5 โมงเช้านี่นะก็เห็นนํากันคนขี่รถหลายขี่รถไว้อนุรักษ์ขี่รถไว้และไปฮอดจุดไฟอำนาจนี่บางบอนก็มีเป็น ไฟปกติบางจุดก็จะเป็นไฟสีเหลืองเป็นไฟเตือนแต่ว่าบ่เห็นไผจอดค่ะเป็นไฟเหลืองนี่มันขี่ไวเฮาได้หลีกเฮาได้เบิ่งบางข้างไฟบุญน้องไปฮอดไฟเขียวนี่นะบุญน้องยังบ่กล้าขี่ไปเทื่อเขาเจ้าขี่มาไวเด
4: ้
3: เฮาได้เบิ่งทุกเบื้องเบิ่งทุกเบื้องอีหลีเลยว่ามีรถมาบ่บ่มีจังไปเพราะว่าย่านท่านผู้ฟังขี่รถ3-4 โมงเช้า 4-5 โมงเช้านี่นะอันตรายอีหลี
4: เจ้าบางเทือเขาจะก็คิดว่าเออย่านโจรแดเนาะขับขี่รถจักรนะ
3: ขี่เขียวเมืองบอก
4: เออขี่ไว้ไว้เอาย่านโจรแด
3: เจ้า
4: แต่ว่าท่านผู้ฟังเนาะคอยไปคอยมาเอาถ้าว่าขี่ไว้แบบนั้นมันเกิดอุบัติเหตุเด้บางกรณีล้มเองนะตอนเศร้านะเสียชีวิตท่านผู้ฟังเพราะว่าบ่มีคนไปเห็นเด
3: ้
4: พอที่ว่าจะมีชีวิตต่อพอจะไปห้องหมอนะ
3: เจ้า
4: บางเทือบางกรณีนี่ไปห้องหมอบ่ได้บ่ฮอดห้องหมอซ้ําห้องหมอบ่ได้บ่ฮอดห้องหมอซ้ําเสียชีวิต
3: บรรณุลักษ์ว่าบุญน้องก็เห็นภาพเนาะเจ้าฉะนั้นไผที่เดินทางในโมงตอนเช้าหรือบางคนอาจจะจําเป็นว่าคอยเฮ็ดเวียกในตอนเช้าเริ่มเวียกตั้งแต่5 โมงเช้าจังซี่นะไปออกงานแต่3-4 โมงก็ต้องได้มีสติระมัดระวังเพื่อเพราะว่าผู้ที่ไปเฮ็ดเวียกก็อีกแบบนึงเฮามีสติแต่บางครั้งกรณีที่เฮาไปสวนทางกับผู้ที่เขาเจ้าดื่มสิ่งมึนเมามาหากออกจากห้างบันเทิงมา 3-4 โมงเช้าสินะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของความมึนเมาแดความขาดสติความประมาทต่างๆเขาจะอาจจะขี่รถโดยที่ขาดสติ
4: แม่น
3: เนาะ
4: ทั้งเมาทั้งเมื่อยทั้งหิวนอนทุกอย่างเลยท่านผู้ฟังรวมอยู่หั่น
3: แม่นละ
4: อันตรายเนาะผู้ขับขี่ที่ผู้ขับขี่ที่ใส่ยานพาหนะตอนเช้า

0: ตอนคอนแจ้ง
1: เจ้า
0: อย่าใส่ความไวเกินท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าความไวนั้นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พาให้เกิดอุบัติเหตุมีสิ่งกีดขวางทั้งหน้ากับบ่สามารถที่จะหยุดจอดทัน
1: เจ้าสำหรับมื้อนี้เฮาก็ถือว่าว่าวาสุธนาให้มีรายการได้รับฟังในหลายปัญหาเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศของมื้อที่ผ่านมาแล้วก็อุบัติเหตุเฉพาะเมืองไซเสถะที่ว่าเกิดขึ้นพร้อมเดียวกันก็มีการแจ้งโครงการต่างๆโครงการที่เพิ่นจะได้มีการก่อสร้างก็คือทางเบตงเสริมเล็ก15โครงการและ4โครงการในการก่อสร้างป้องกันตาฟังเจือนแคมป์ของเนาะมื้ออื่นจะสืบต่อนำเสนอและก็แจ้งให้ประธานได้รับฟังเติมเนาะสำหรับมื้อนี้ขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นมื้อนี้อนุรักษ์ลัดดาวันและบุญนองผ่านภูวงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นทานฟังข่าวระหว่างวันที่15-11พฤษภานี้ทานเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามการพัฒนาพื้นฐานโค้งรางอยู่แขวงไซยบุรีโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างต้านตะฟังเจือนโดยการต้อนรับของทานเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งเลขาพักแขวงประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงทานแพงซ้อยแพงเมืองหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพร้อมด้วยพนักงานวิชาการเข้าร่วมในโอกาสลงเหตุเวียกครั้งนี้ทานเล็กไหลศิวิไลได้ติดตามสภาพเส้นทางติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างตะฟังเจือนตามสายแม่น้ำคงเลียบตามสายแดนลาวไทยจนฮอดแขวงไซยบุรีโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างต้านเจือนเลียบตามสายน้ำเหืองเมืองบ่อแตนและเมืองแก่นเท่าทานแพงซ้อยแพงเมืองหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงไซยบุรีรายงานให้ฮู้ว่าเวียกงานป้องกันต้านเจือนและน้ำท่วมได้สำเร็จการสำรวจออกแบบป้องกันตะฟังเจือนน้ำเหืองและน้ำคงทั้งหมด14จุดในนี้ได้เสนอเข้าแผนก่อสร้าง11โครงการมูลค่าก่อสร้าง1ตื้อกว่ากีบอยู่เมืองบ่อแตนมี3โครงการเมืองแก่นเท่า5โครงการเมืองปากหลาย3โครงการและพร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ปัจจุบันพร้อมจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างป้องกันเจือนจำนวน9โครงการคือเมืองปากลาย2โครงการเมืองแก่นเท่า5โครงการและเมืองบ่อแตน2โครงการมูลค่าก่อสร้าง465ตื้อกีบทั้งหมดนี้สามารถป้องกันการสอดเจือนได้แล้ว9กิโลเมตรกว่าและพร้อมจัดตั้งป้องกันการกัดสอดเจือน5กิโลเมตรกว่าสำหรับการลงติดตามของการนำกระทรวงโยธาธิการและขนส่งครั้งนี้ได้ติดตามสภาพขวาขามน้ำของเมืองปากลายติดตามเบิ่งการก่อสร้างต้านเจือนอยู่เทศบาลเมืองปากลายติดตามสภาพขวามิตรภาพอยู่ด่านน้ำเหืองและบรรดาโครงการก่อสร้างต้านตะฟังเจือนอยู่เมืองแก่นเท่าติดตามโครงการต้านเจือนอยู่เมืองบ่อแตนทานเล็กไหลศิวิไลได้นักให้แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงในนามเจ้าของโครงการเอาใจใส่ติดตามสุขยูบริษัทให้ก่อสร้างโครงการสำเร็จตามแผนการที่ได้กำหนดไว้ส่วนสภาพเส้นทางบางตอนที่เปเพได้เน้นนักให้การนำแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงไซยบุรีเอาใจใส่สืบต่อกำหนดข่าวแผนจัดสรรแหล่งทุนเพื่อปรับปรุงซ่อมแปลงเพื่อให้สามารถเที่ยวได้สะดวกติดพันกับเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบและติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในเมืองสู่เมืองและบรรดาแขวงอ้อมข้างจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกอยู่มันหอมเด
2: ้อได้อีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิดเนาะลูกเนาะแปลว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วอาหารใจกระลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดจิ๊บปลายแม่แล้วแม่กินนานแปลว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะเด็กที่แม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจอยากลงออกลงนิดเนาะลูกเนาะนี่หลายรอบเด้อ
2: โดย
1: แต่มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปิ่นปัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันนี้ชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
2: ขอบใจหลายๆแม่ที่ส่งใส่ผลิตภัณฑ์ของน้องฤทธิ์พวกเฮาเนาะ

ให้น้องอดสาเลี้ยงหวยบักหาเป็นว่าบัดยามว่าบ่มีอันสิพึ่งปฏิพึ่งหวยบักหาคือเก่าเป็นว่าเนาะอ่ะจะได้ก็ตามสร้างพิธีรายการเฮาเกิดเป็นหญิงนี่ธรรมเนียมให้มันเที่ยงเด้อผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นว่าจังซั่นเด้ตีนผมให้ลำเกี้ยงตีนสิ้นให้ลำเพียงอัศจรรย์แต่ตัวกุ้งมันสิกุมกินปลาหมึกใหญ่หลายยามนี้ก็ได้โอ้มันบ่คือเก่านะอัศจรรย์แต่ไก่บักโจนสิปีนขึ้นดวงจันทร์โอ้พลึกนะทักทายสบายดีเพิ่นมิตรแฟนรายการเฮาเส้นเดิมสุดเคยอีพ่อยแม่เพิ่นมิตรแฟนรายการเฮาว่ากันจังได๋มื้อนี้กินข้าวเช้าแล้วบ่เนาะท่านใดที่ว่ายังยังบ่ทันได้กินข้าวก็กินข้าวเช้าแด่นะกินกาแฟไปน้ำแดดื่มซาเย็นๆซาฮ้อนๆตัวเบาไทยแม่นดื่มซาต้องซาอุ่นๆจักหน่อยซาหญ้ารีแพซาตีพลาซาเถาวัลย์เปียงซาคู่เออซาบำรุงตับซาบำรุงปอดดีสุขสุขภาพในยามเศร้าๆโคศกก็ถือว่าเอามาละซองหนึ่งกาแฟถังเช่านะกาแฟเพื่อสุขภาพก็ถือว่าเข้าสู่รายการลองเลือดของเฮาทักทายสบายดีพ่อแม่เส้นเดิมเส้นเคย FC แฟนรายการขาประจำอาขาประจำเดือนเดือนหนึ่งจังบึงเท่านึงอาขาประจำมือเด้นะก็ถือว่าเอาแต่ที่สบายใจบางพักส่วนกับบททวงบททันได้เบิ่งได้สมพักส่วนนึงก็ถือว่าได้เบิ่งเป็นประจำได้ฟังคู่มือได้ฟังเพลงกันเป็นก็ถือว่าจะขอเข้ามารถทางด้านหน้าเวทีซั่นใดทางด้านหลังไมค์และหน้าไมค์ที่เบอร์0305787052เด้อก็ถือว่าต้องได้ขอบใจทั้งภาคส่วนที่ผู้อุปถัมภ์รายการเส้นเดิมเส้นเคยนะก็ยังคงเดิมก็คือทางบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้ลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักส่องมากับแมนโฮงงานตัดงิด SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลาย3ก็แมนห้านปิงแบ่สรยมครบสูตรเรื่องเมนูแบ่ต้องไปที่ปิงแบ่สรยม4ขอบใจทั้งห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยพุละอยู่ทางตลาดหนองแมงดาอุดมไซเดอร์เมืองไซ5มันขอบใจทั้งเท่าพันโมบายโฟนน้ำแดงอันนั้นก็เถือผักส่วนขายโทรศัพท์แปลงโทรศัพท์อยู่ตลาดหนองแมงดากันเนาะใกล้ๆกันห้านติดกันเลยก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราทั้งอุดมไซทั้งเมืองไซ6แล้วมันขอบใจทั้งอันนาเทียนพึ่งน้ำสุกนะเทียนพึ่งแท้ 100% จากธรรมศาสตร์มาหลอมใส่เทียนธรรมศาสตร์มาหลอมใส่เทียนมีหลายรูปหลายแบบสวยสดงดงามมีกล่องสวยงามลูลานะเสริมบุญบารมีท่านใดที่ได้เอาไปสมใส่7แล้วมันขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องกระเปียกยูนิซองสูญญากาศแพ็คเป็นอย่างดีหับประกันบ่ให้บูดบ่ให้เน่าบ่ได้ขึ้นเสื้อหลอกเสื้อลาหับประกัน 100% ในการพกพาไปหับประทานง่ายเดินทางไปหันไปนี่คือพ่ออยากกินกระเปียกไก่ข้าวเปียกหมูบ่ได้ยากจักดีเพราะว่าเพิ่นมีเครื่องปรุงครบรสครบสูตรอยู่ในซองเดียวกันง่ายเนาะอันนี้ก็ถือเป็นแบรนด์ของทั้งน้องสาวป๊อกกี้คนหุ่นดีเพิ่นว่าสายยาเพิ่นโอ้บ่ธรรมดานะขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งอยู่ที่หลวงเฮาบางตลาดดาราก็สิฮู้กันดีดอกพี่น้องทั้งหลวงบางก็ได้ก็ไปหาเพิ่นอยากได้อาหารเสริมบำรุงสุขภาพของลองลิดมีครบทุกแบบอยู่หั่นเด้อไปพบพันสอบถามเจ้าของห้านชื่อว่าเอ้ยเอ็งหรือว่านางเอ็งคนงามนี่พี่น้องเอ้ยไปเห็นเพิ่นนี่จนหลงมาแล้วเนาะต่อไปแล้วมันขอบใจทั้งตัวแทนจำหน่ายห้านขายยาแม่ยกบ้านทาราดเมืองแก้วอุดมตู้นี่ก็บ่ธรรมดาโธ่เก่งนี่เพิ่นนี่
ซึ่งได้รับเป็นตัวแทนจำหน่ายขอบใจแม่ยกหลายๆเด้อที่ติดตามรายการสมใส่อาหารเสริมของโรงเรียนจนได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพวกเฮาไปก็ถือว่ายินดีนะแล้วก็พรรคส่วนอื่นอยู่แขวงใดๆอยากเป็นตัวแทนน้ำยาล้างจานเหมาะหรือว่าจะเป็นตัวแทนยามองสิเป็นตัวแทนเครื่องใดๆก็ตามพวกเฮายินดีนะถ้าว่าอยู่เฮือนอยู่ศาลบ่มีเวียกเฮ็ดงานทำมีหน้าห้านแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดหยังสถานที่เหมาะสมเขตชุมชนเหมาะสมในการจัดจำหน่ายเครื่องใช้ของสอยของโรงเรียนพวกเฮาก็ยินดีเด้อกดเข้ามารถที่เบอร์020 9829 4228

ว่าพันสอบถามเบิ่งเนาะอยากได้เครื่องของโรงฤทธิ์ไปเป็นเฮ็ดตลาดอยู่ไสอยู่แขวงใดเมืองใดก็ถือว่าส่งข้อมูลเข้ามาเดี๋ยวทางการตลาดโรงฤทธิ์ของเฮาก็จะเดินทางขึ้นไปแล้วก็เฉพาะมิตรรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมถ้าว่าได้ฟังวิทยุแล้วเนาะในยามนี้ก็เป็นสมองของวิทยุเด้อันบ่ายๆจักหน่อยก็ไปทางโทรภาพก็สั่งซื้อในสมองที่โคโซกเบาไทยจัดนี่ก็ได้รับส่วนลดพิเศษให้นะลดให้เด้อลดให้หน่อยนึงเนาะพอเป็นรายการสดแล้วก็สั่งซื้อสดๆเลยก็ดีไปอีกแบบหนึ่งและภาคส่วนหนึ่งบ่ได้ฟังก็สั่งซื้อกันก็ได้ในราคาปกติ1กล่อง2กล่อง3กล่องขึ้นไปก็มีบวกแต่ของต้อนของฝากของแถมไปนำเป็นการคืนกับได้ให้ลูกค้าทุกอย่างของโรงฤทธิ์จะมีโปรให้นะมีเครื่องฝากของแถมให้เติมเป็นน้ำจิตน้ำใจและก็เฉพาะภาคส่วนที่สั่งซื้อแล้วข้อมูลจะส่งเข้ามาเติมในห้องในบอทแอปของเบาไทยเป็นดิสไลซ์ซื้อแต่ละทานทุกเขตทุกแขวงเลยจะเข้ามาแล้วจะออกอากาศในเงินเสื่องเงินเสียงนะสั่งซื้ออาหารเสริมในแต่ละมือว่าอาหารเสริมประเภทใดก็แจ้งทั้งห้องการจะแจ้งเข้ามาเพราะว่านี่มีการซื้อสั่นโดยกลุ่มกันเลยตอนนี้เนาะสำหรับบทเพลงมีรายการเฮาสามารถจะขอเพลงฟังได้จะมีเบอร์ตั้งโต๊ะประจำห้องส่งเฮาดอกที่030 5787052ฮะนะก็กดเข้ามาเลยตอนนี้ออนไลน์หน้าใหม่นะทั้งอาจารย์สมสะอาดเอาโทรศัพท์เข้ามาไว้ให้เด้อทางทีมงานพวกเฮาก็ถือว่ากำลังกาเกียมกาเกียมจัดระเบียบในการเฮ็ดเวียกอยู่ตอนนี้ก็ได้แต่ว่าไปฟังอันน่ะฟังเพลงก่อนๆเนาะเดี๋ยวเบรกต่อไปจึงว่ากันพี่น้องเฮาเด้อเพลงนี้ละแม่นพงศรีแดนงามนะศิลปินเมลิสาลุนละวงนะนักร้องเสียงดีเสียงใสอมตะนิรันดร์กาลงามหุ่นดีอวบอันเข้าคันโอเคจัดไปพี่ม่วนกันครับ

0: จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ผมสลีเด่นงามกับมอบเอาเป็นเปิดหัวรายการให้ไปเยี่ยมยามทำข่าวผู้สาวทั้งพงศลีเด้กระดนแล้วได้บ่ได้เปิดเพลงแต่ละเขตแต่ละแขวงก็จะมอบให้สาวๆทั้งแขวงพงศลีที่ท่านได้เคยไปโอ้บ่ธรรมดานี่สวยงามผิวพรรณผ่องใสงามแบบธรรมชาติงามบริตบได้แต่งงามบางท่านก็เสริมองค์เติมแต่งได้แก่แห้งคักบ่เก่าเนาะสุขภาพดีเรื่องเพศหญิงเฮานี่ก็งามทั้งกายและใจยังบ่พอทั้งงามทั้งภายในและนอกสุขภาพก็คือกันอย่าลืมลองฤทธิ์พวกเฮามีสินค้าที่มีชื่อว่าดับเบิ้ลคลิกเด้อมีปัญหาสุขภาพบกแข็งแฮงทั้งภายในไวทองเลือดลมแล่นบ่สะดวกผิวพรรณบ่ผ่องใสเป็นกูซูกีซีเป็นกุ๊กวกกักวากบ่สวยสดงดงามบ่กระปี้กระเป๋าบ่เป่งบ่ปึงนะอาการทั้งในหมดลูกบ่ดีบ่เข้าอู้บ่หลายๆแนวมีผัวพันสอบถามและสั่งซื้อได้โหลดเด้อดับเบิลคลิกเป็นแคปซูลมัดใจผัวแน่นอนโธ่จนบ่อยากไปล่าเพกาดบ่ได้คันเมียงามเนาะลูก3ลูก4มันยังงามอยู่ห่วยกับบืนฮอด7คน8คนไปเติมอีกก็ยังงามอีกอยู่บ่ฮอด12คนก็ยังมีตัวอีพ่ออีแม่สมัยแต่เก่าลูกหลายคนแต่ปัจจุบันนี้ก็

โอ้ตั้งแต่สองคนแต่ผู้เดียวนี่ก็เกือบบ่รอดแล้วเนาะในยุคเศรษฐกิจแบบเช่นนี้ก็ต้องมีวิธีป้องกันกันเอาหลายคนก็ยากการใส่การใจเนี่ยเห็นบ่ใหญ่มาแล้วก็ต้องได้ศึกษาหำเฮียนอีกมีแต่แนวใจเลยกันจะบอกแล้วก็ได้ยุ่งยากเนาะก็ได้คลำคำแคบก็ได้ป้องกันมันพร้อมแล้วก็จึงค่อยว่ากันเนอะเพื่อความสะดวกสบายในการบริหารจัดการครอบครัวเมื่อกี้นี่กับพงศลีนี่ก็เป็นแขวงอยู่ทางภาคเหนือนะสุดพุ่นละติดกับชายแดนจีนนะมีอยู่7เมืองนะแต่ว่าทางพงศลีนี่ก็มีลูกค้าหลายนะเมืองเอกเพิ่นก็เป็นเมืองพงศลีนั่นเมืองที่2ก็เป็นเมืองใหม่เมือง3เมืองขวเมือง4เมืองสัมพันธ์เมืองที่5แล้วเป็นเมืองบุญเหนือเมืองที่6ละเมืองยอดอูเนาะเมืองสุดท้ายละมันเมืองบุญใต้นี่ท่านได้อยู่เมืองใดได้รับคืนสัญญาณดีบ่เนาะเออคิดฮอดคิดถึงอีตาโคซกได้เว้าถูกแท้ปะท่านก็กดเข้ามาโหลดเด้อ0305787052ทั้งหน้าใหม่ก็สิค่อยโอค่อยลมกันไปสนใจอยากได้อาหารเสริมดับเบิ้ลคลิกเอาไปให้ลูกให้เมียกินบ่จังซี่เมียบ่คักบ่แน่ปานใดบ่สบายทั้งภายในมีกิจกรรมแล้วเจ็บท้องน้อยปัจจุบันประจำเดือนแล้วเจ็บบางท่านก็มีกินบางท่านก็ตุกขาวบางท่านก็ไว้ท้องแดนะเกิดการอักเสบแสบห้อนคันหลายแนวเนอเป็นห่วงเป็นใยอยากให้มันสวงมันเศร้าอยากให้มันดีคันปล่อยปะละลายหลายมันก็เป็นการทำลายตัวเองไปในตัวมื้อนี้มื้อนั้นอยู่ปีหน้าปีไหนเกิดเป็นตุ่มเป็นก้อนเบ้าขึ้นมาอีกหลายอันพันแนวนี่ทั้งภายในก็ได้มันจะถึงขั้นได้ผ่าตัดพุ่นและกลายเป็นโรคมะเร็งใหญ่เนาะบ่อยากให้มันเกิดปัญหาตอนนั้นนั่นก็คือสิ่งที่เฮาควรป้องกันและศึกษาเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือการไปเสกไปกวดไปเบิ่งให้มันฮู้ว่ามันเป็นหยังคันเฮาฮู้แล้วเฮาก็ต้องมีการปัวดูแลเบิ่งแยงเป็นทางเลือกใดๆก็เลือกเอาจะเอาเป็นทางเลือกอาหารเสริมก็ได้สิไปทางเลือกของการแพทย์ก็ได้บ่เป็นหยังเนาะอันนี้ก็คือช่องทางในการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองแต่ว่าบริษัทโรงเรียนของเฮาจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีให้ก็คือดับเบิลคลิกเฉพาะสุภาพสตรีเด้อได้ยินเสียงโทรศัพท์มะแต่ว่าหาหน่วยบ่เห็นเธอตัวนี้ก็ได้จักหน่อยสิหับสายมีหน้าไหมดอกเด้อก็ฝากไว้เฉพาะอันแขวงพงศลีนี่จะใช้เวลาอยู่ประมาณอยู่2-3วันเนาะ2วันหรือว่า3วันโดยประมาณได้ฮอดแน่นอนละเครื่องเด้อชงฟรีเนาะส่งฟรีบ่ได้เสียเงินดอกอันค่าส่งหันพ่อเฮาจัดส่งให้ฟรีพ่อแม่ทางบ้านครอบครัวใดๆหรือว่าได้ฟังอยู่ตอนนี้อยากได้อาหารเสริมดับเบิ้ลคลิกก็โทรมาเลยได้โทรมาที่020-9829-4228เด้อ9829-4228และมีรายการที่ติดตามทางเพจแห่งสารลาพ่อเฮาเนาะบางท่านก็สิบ่เคยเห็นกล้องมันนี่โคซุกจะสูขึ้นหน้ากล้องให้เลยเนาะได้ซี้ให้เบิ่งเด้ออันนี้มันกล่องของดับเบิลคลิกเฉพาะพยาธิหญิงเฮาเนาะนี่เด้อการดูแลสุขภาพอันนี้ก็ยกให้เบิ่งให้เห็นกล่องเห็นรูปหน้าตาของเพิ่นเป็นกล่องและเป็นแคปซูลทั้งในหั่นนะรับประทานเป็นประจําเด้อเฉพาะสุภาพสตรีพ่อแม่เป็นลูกเป็นเมียก็ซื้อให้เพิ่นกินนะให้แข็งแรงได้ละเสียงโทรศัพท์อยู่เห็นอยู่นะแต่ว่าจักหน่อยก่อนเบรกนี่สิพี่ซอกเบิ่งก่อนนะไปฟังเพลงตึมอีกเพลงนี้แม่นงามสาวคำมวลอาจารย์น้องสาธงาแสงอภรณ์เพิ่นเป็นศิลปินผู้ขับห้องเนาะมวลๆกันพี่น้องทั้งแขวงคำมวลเฮาทั้งคาแขกว่ากันจังได๋จวดๆจักบาทซะก่อนเอาเป็นจังหวะลำวงธรรมดาดา

0: ที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: โมติน่าผักขาวทองโมติน่าผักขาวทองเป็นสมุนไพรเพื่อนบ้านกินกับลาบกับก้อยม่วนใส่เนาะตวยใส่กับลาบปลาตองเหนียวๆจักหน่อยหรือว่ากินกับลาบมาเพียบก็แล้วแต่ก้อยกระปอกกระป๋อมบ่จังซี่ก้อยหอยอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองเขากินนี่แซ่บว่าเรื่องอันก้อยกระป๋อมพี่น้องเขาก็ได้ก็มีอยู่ดิเพลงกระป๋อมเปลี่ยนสีจากฟังกะจีเปิดให้จากหน่อยเรื่องอาหารพื้นเรื่องอาหารพื้นบ้านเกี่ยวกับเรื่องของกบบ่เขียดบ่อึ้งบ่ใช่สิเนาะแมงดาแมงจีซอนกิโลป่ะจ๊ะไอ้เหนียวแมงตับตอกตับเต่าโอ้เครื่องซ่อนหากินยากแต่ว่ามีแคลเซียมสูงเนาะปลาน้อยปลาซิวปลาอันนี้นี่โอ้วิตามินสูงเนอะแนะนำมีกับเขียวซื้อไปไว้กินโลดมกแนบใส่ใบตองฮะใบใส่เขาใส่ผักอีตูนน้อยนึงหอมหอมเลยแซ่บอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองกระซอกโยซอกกินนะผักขาวทองซื้อเต็มว่าโมติน่าผักขาวทองมีอยู่50เม็ดใน1กับเพิ่นมีสรรพคุณในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเฮานี่แข็งแรงต้านทานกับฤดูกาลต่างๆบ่จะเป็นฤดูหนาวนี่ก็ส่วนหลายก็มักเป็นหวัดเนาะเป็นหวัดเป็นไออากาศเย็นเด้ยามหนาวเจ็บปอดเน่คันฤดูฝนก็ถือว่ากับบางท่านก็เป็นคือกันวัดเพราะว่าตากน้ำฝนมาเป็นไอทอกท้องเป็นไข้เป็นหนาวมันก็เป็นไปตามฤดูกาลสุขภาพเพราะว่าภูมิคุ้มกันของมันอ่อนมันบ่มันบ่แข็งแรงมันบ่แกร่งบ่ทนบ่ทานว่าซั่นบ่ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานสูงนี่โอ้แก้เครื่องตากแดดตากฝนไทยให้ไทยนาลูกก้าตัดหญ้าบ่มีเมื่อยบ่มีเจ็บบ่มีป่วยย้อนเราผู้นั้นมีภูมิคุ้มกันดีมีภูมิต้านทานดีสุขภาพเราจึงเขาว่าแข็งแรงแต่ว่ากงกันข้ามกับภาคส่วนหนึ่งแล้วอ่อนเพลียเจ็บไข้อยู่พอสมนั้นเป็นวัดก็บ่เศร้าจักเทื่อนะย้ำใดก็สืบได้ขี้มูกอยู่ตลอดและบางท่านก็เป็นไข้ฮ้อนตีนหัวนี่ฮ้อนตีนเย็นเนาะมันก็ตีนเย็นแล้วหัวฮ้อนแล้วก็เพิ่นก็กลางคืนมาแล้วมันหายใจฟืดเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจกับปอดแดปอดแล้วบ่พออีกไปพูดไปเกี่ยวใส่กระเพาะอีกเจ็บกระเพาะลำไส้ก็บ่ดีกินหยังก็ยากทายก็บ่ค่อยดีเพิ่นขับทายก็บ่คักภูมิคุ้มกันบ่ดีเนาะมักเจ็บมักป่วยเด้อ ต้นตัวนี่ก็เหลืองซีดอยู่ตลอดบ่มีเลือดบ่มีอย่างแนมบึงฝ่ามือตัวเองนี่บ่มีฮอดเลือดฝาดจักดีเลยนะแนมบึงบ่เบิ่งลายมือเจ้าของเอาเบิ่งเล็บมือบีบเบิ่งเล็บมือก็บ่เห็นเลือดเออมันไปใส่เบิดเลือดจางบ่เลยว่ามันจะได้นะมันคือบ่เป็นคนที่บ่แข็งแรงแนมมึงก็เหลืองอยู่ตาเหลืองยังใครแต่ว่าขอบตาบ่ดำเออแก้มนี่โวกครับบ่มีเหงื่อบ่มีแห้งซะแต่ไปง่ายๆลองเบิ่งเด้อมีรายการพักข่าวทองจำนายมาได้14ปีแล้วเด้ลองเล่นพวกเฮาเนาะปีนี้เป็นปีที่15เฉพาะอาหารเสริมก็ยังสืบต่อเนาะสืบต่อสั่งสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคมคือเก่าผ่านห้อนผ่านหนาวผ่านแดดฟานผุนคือดับบทเพลงที่โคศกในห้องเปิดหัวรายการประวัติการเป็นมาของลงฤทธิ์บทธรรมดากลับมาเป็นโมตินาพักข่าวทองในปัจจุบันนี้บ่มีผลข้างเคียงผลิตจากโรงงานที่ได้มัด

0: ประธานมีอย.ให้พร้อมการันตี 100% เด้อกับอาหารเสริมของลองลิศพวกเขาสนใจต้องการอยากเอาไปทำประธานเป็นประจำก็กดไปที่เบอร์020-9829-4228ท่านเด้อราคาบ่ได้แพงมีรายการเนาะบ่ได้แพงเนาะจับต้องได้สอบถามก่อนบ่ซื้อบ่เป็นหยังอยากให้พี่น้องเฮาได้มีสุขภาพแข็งแรงนะสายน้ำใหม่กับมาน่ะอันนี้มันตู้ภูมินะสบายดีตู้ขอโทษนิดนึงนานครับเพราะว่าคาฝอยอยู่นิดนึงเนาะเอาเพียงยังวันนี
1: ้
0: ขายปลาเค็งอีละ วันนี
1: ้
0: ว่ามันขึ้นมาไข่แล้ววะปลาเค็งยามนี
1: ้
0: โอ้เจ้ากระหู้จังหวะมัน
1: เ
0: ป็นหัว
1: เน
0: าะมันบื่นมาบอกเลยว่ามันที่ไหนมันบื่นขึ้นเนี่ยเนาะ
1: มันไปไข่ดิ
0: มันบื่นเอาเงียงเกาะขวาเกาะซ้ายเกาะขวาเกาะซ้ายมันวะจังหวะปลาเข่งเนี่ยวะเจ้าปลาคอนี่มันโดดเลยนะพอเนาะวะมันโดดกู้แล้วเนาะเห็นปลาคอเห็นปลาเข่งนี่โดดแล้วนะปลาคอเนาะเจ้าเจ้าเจ้าจ้าด้วยขนาดสมประเข่งเจ้าด้วยขอบใจพอภูมิอยู่ดีมีแห้งนะพอเด้อขายปลาเข็งมือนี่น้ำฝนตกใหม่ได้เดือน6ปลาบืนปลาเข็งกับบืนโอ้กันเดี๋ยวเรื่องปลาเข็งนี่เป็นปลาที่มีมานาจิตอดทนอดกั้นปลาเข็งนี่บ่ธรรมดาเด้ความเก่งนี่ทุกต้องสังเกตว่าน้ำเวลาน้ำไหลนองตามทางนี่เนาะมันข้ามทางอย่างผู้ใดความว่ามันเก่งนะบืนขึ้นขั้นคูบกสูงไปได้เพิ่นนี่สมแล้วที่เป็นปลาเข็งมาเติมอีกสายหนึ่งหับสายก่อนสบายดีเจ้า
1: สบายดีกินข้าวแล้ววะ
0: โหกินกาแฟได้น้องกินกาแฟได้บ่กินเศร้าๆจักเทื่อน้องเจ้าเอาเพลงยังเอ้ยทุกบ่พอตายมันก็บ่ตายดอกเอ้ยสดซื่อๆเนาะโสดต่อบ่พอตายเอ้าจะจัดให้ท่าทางสิอกหักแหละบังสงนี่มาแบบนี้เอาเพลงเอาฝากไอ้ไผเพลงนี้ฝากรถเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจทั้งโดยเอื้อยขอบใจหลายๆเจ้าก็ดีใจดอกได้คำอวยพรจากเพื่อนเวทแฟนรายการเนาะมาขอบใจ FC ทั้ง Facebook กันนะสบายดีทั้งสาวนกอินทวงทีมงานทั้ง FM 101.5 ทั้งปกสผมอยากขอฟังเพลงเฮาอันฝากล้มไปดมแก้มแน่ว่าซั่นเอาลงกลางใจให้สาวเจียงคำเด้อโธ่ได้จัดให้ทางน้องสาวนกอินทบงภาคส่วนทางวิทยุ FM 101.5 กระเบิงกระติดตามน้ำกันนะอาจารย์คำเล็กเพิ่นบอกว่ามื้อนี้บ่ได้ขอเถอะแต่ว่าจอบอยู่เนาะถ้าเบิ่งจังหวะแล้วก็ทางเพจแห่งชาติเฮายังบ่ทันได้คอมเมนต์แต่ว่ามีคนเบิ่งอยู่นะแต่บ่คอมเมนต์ก็ฟังกันไปบางทีก็สิยังบ่ได้สะดวกในการจะขอเพลงก็ติดตามรายการเป็นประจำฝากไลค์ฝากแชร์เข้ามาแล้วแชร์ให้ได้เด้อ1ไลค์1แชร์เนาะเพื่อให้เป็นกําลังใจให้โคศกเฉพาะพี่น้องทั้งแขวงคำมวลเมื่อกี้นี่ก็จัดไปแล้วแขวงคำมวลนี่จะเป็นเดี๋ยวนี้นี่เป็นเมืองเศรษฐกิจดีเลยยามนี้เมืองคำแขวงคำมวลเนาะเมืองท่าแขก ไผได้ไปบ่ล่ะโถ่ยพี่น้องเอ้ยยามนี้นะเจริญรุ่งเรืองนะธุรกิจการค้าการขายการขนส่งโทรคมนาคมทางบกและทางน้ำครบทุกเครื่องเรื่องของเศรษฐกิจดีในยามนี้เนอก็แสดงความสมเสยนำพ่อแม่พี่น้องทั้งแขวงขมวนนะแขวงขมวนเฮานี่ก็เถื่อมีอยู่10เมืองพุ่นเด้อบางท่านก็สิบ่ฮู้ว่าแขวงขมวนนี่มีจักเมืองอีหยังได้ดอกได้เดี๋ยวโฆษกจะเอาความฮู้ฮอบโตให้ฟังนะเพื่อเป็นคันมูถามก็จริงว่าพอดีตัวหมูซะทําเมืองเอกของท่าเมืองขมวนเฮาแขวงขมวนเฮานี่แม่นเมืองท่าแขกเด้ออันนี้เป็นเมืองเอกเลยเมืองเศรษฐกิจเมืองนี้จุดศูนย์รวมใหญ่ก็คือเมืองท่าแขกแน่ยกให้เป็นเมืองเอกนะเมืองที่สองมันเมืองมหาไซท่านใดได้เคยไปเมืองมหาไซบ่เมืองที่สามเมืองหนองบกนี่โคศกเคยไปแหละเมืองหนองบกนะเมืองที่สี่เมืองหินบูนเมืองที่ห้าเมืองยมราชบุเมนเพียรราชเพียรราชอยู่เมืองสังทองนี้นะเมืองยมราชเมืองที่6เมืองบัวลภาเมืองที่7นี่เมืองนักไก่นี่นักไก่นี่ก็มีลูกค้าหลายเนาะติดตามรายการของสร้างเสื้ออาหารเสริมประเภทบำรุงสายตาก็มีอยู่นะชื่ออยู่เนาะเมืองที่8เมืองเสบังไฟโอ้มีแต่เมืองเบตยูบ่ได้นะเมืองที่9นี่เมืองไซบัวทองและเมืองสุดท้ายเมืองคุณคําเด้อนั่นก็คือ10เมืองของแขวงคํามวนมีรายการอยู่แขวงใดอยู่เมืองใดบ้านใดฟังแจ้งเดี๋ยวคําสั่นโอ้คิดฮอดโคตรสุขอยากโทรขอเพลงเดี๋ยวมาเลยนะอยากได้อาหารเสริมส่งบ่แต่ละเมืองส่งแน่นอนมีข้อมูลมีที่ตั้งมีโลเคชั่นมีเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อและเสื่อมหากันได้สบายอยากได้อาหารเสริมไปบำรุงสุขภาพอยากได้จีโก้บอเป็นอย่างเป็นไขมันอยู่อาจารย์ในยามนี้ได้จัดให้นะหรือว่าสายตาเบิ้งโบแจ้งบอคัดออกคอลลินไปครับประธานเด้อนี่ก็คืออาหารเสริมของลองลิดพวกเขาก็จะยกมาเว้าออกแต่ระยะระยะกับประสานสมทบกับภาคส่วนที่โทรเข้าหน้าใหม่น้ำแดงนะเพื่อเป็นการซักซ่าเสียเวลาไปฟังเพลงกันต่อเนาะเพลงนี้ละแมนเอาเป็นบทเพลงของทั้งอาจารย์สุภาพอันในเพลงนั้นบ่มีบ่อาจารย์เพิ่นบอกว่าขายปลาเข็งมีบ่นะขายปลาเข็งให้ทั้งอันอีพอบุญมีเพิ่นซะก่อนซะเพลงนี้เนาะศิลปินเฮียงน้อยนานิยมมวนๆกันจ้ะ

ยินดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผ่และบ่มีไผ่คืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไซเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิงแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ

านเบียงแบสวรยมกระยกมาว่าวากันในเบรกทำอิดยังเหลืออยู่7นาทีเด็กจิตก่อนสิเบิดเวลาในสมองทำอิดของรายการพวกเขานะเพิ่นก็เป็นผู้บ่ทำรายการลองเล็ดพวกเขาเนาะทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในปัจจุบันนี้นะก็คือเปียงแบแซ่บๆเปียงแบสวรยมเด้อเพิ่นได้ขยายสาขาโอ้หลายแล้วได้ยามนี้เนาะก็ถือว่าได้แจ้งๆกันเบื้องต้นกันสักก่อนใน FC ทางปิงแบ้เพิ่นก็ถือว่าในยามนี้ก็แม่นฮู้ๆกันดีเด้เนาะเพราะได้ไปทั้งหลายช่องทางนะทางประธานเพิ่นกล่าวว่าเอามาทางวิทยุได้แล้วก็ไปทางโทรภาพได้ก็จัดนักจัดเต็มทางห้านปิงแบ้สนิยมพวกเฮาในปัจจุบันนี้ก็ได้เพิ่นได้ขยายสาขาไปทั้งพุ่นเด้ทางเมืองนาไซทองเมืองนาไซทองเรียกว่าบ้านนาไซเหนือนาไซทองเหนือพุ่นเด้อทางเมืองนาไซทองพุ่นล่ะนะเพิ่นบอกว่าเอาอยู่แถวอันนา3แยกสี่เหลี่ยมไปบ้านนาคูนพุ่นเด้อเป็นซอยนิยม6เนาะเป็นสาขาที่6แต่ว่าเพิ่นก็แจ้งคร่าวๆไว้ในยามนี้กำลังบุกเบิกแล้วก็กำลังติดตั้งนะตบแต่งให้มันครบวงจรเดี๋ยวค่อยสิได้เปิดสาขา6เติมอีกอยู่ทางเมืองนาไซทองเด้ออยู่บ้านนาไซเหนือโธ่บ่ธรรมดานะอันนี้ก็คืออาจิตการธุรกิจของทางปิงแบ้ซอนิยมเพิ่นนะสาขา1อยู่จันทบุรีนะทางบ้านห้วยหงสาขา2ทางบ้านหนองแตงเมืองสีโคตรตะบองสาขา3เมืองไสเสียทาบ้านเชียงดาสาขา4ตัวนี้กำลังปรับปรุงและเกิดเฮ็ดห้านใหม่คือกันเนาะเพราะว่าห้านเก่าเพิ่นได้พักก่อนกำลังเฮ็ดห้านใหม่สาขา4กำลังเฮ็ดห้านใหม่คือกันกับสาขา6เลยนะสาขา5แม่นอยู่ที่23บ้านโคกสิบไหลเส้น13ใต้นะไปเลยมีรายการเฮาเด้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของปิงแบ้แซ่บๆต้องยกให้ซอยนิยมปิงแบ้เป็นผู้ส่งเครื่องให้นัวๆมักจังว่าใดมักลดใดก็ว่ากันไปกดไปที่เบอร์020-7734-8824 7734-8824เด้อห้านปิงแบ้สวนิยมนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้เนาะไปฟังเพลงปิดท้ายรายการในสมองทับอิฐของพวกเราเพลงนี้สาวหลวงน้ำทาศิลปินวรรณาน้อยเอาลงกลางใจเพื่อนมิตรแฟนรายการทั่วประเทศเลยพิเศษพี่น้องทั้งหลวงอำทาเด้อ

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าว
2: 5ปีผ่านมาแขวงสารวันได้เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานแนวรอสั่งชาติอย่างมีจุดสุ่มและมีเป้าหมายโดยเน้นใส่ผ่านขยายการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพร้อมทั้งทิศน้ำของศูนย์กลางแนวรอสั่งชาติว่าด้วยการเพิ่มรายหับก็คือการปฏิบัติการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรอสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบุรุษมานี่ที่นครหลวงจันทร์ท่านท้องดีจันทวงศ์คณะประจำพรรคแขวงประธานแนวรอสั่งชาติแขวงสารวันให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งเลขที่12และ55ของศูนย์กลางแนวรอสั่งชาติว่าด้วยการเพิ่มรายหับก็คือการปฏิบัติการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองแนวรอสั่งชาติแขวงสารวันได้สุ่มใส่สั่งรายหับโดยเฉพาะกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมกับธนาคารพงศวรรณปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนนอกนี้ยังได้เต้าโฮมปลุกระดมนักธุรกิจและผู้ประกอบการเข้าไปลงทุนเล่นอื่น
3: ผมเข้านี่แหละเต้าโฮมบรรดานักธุรกิจผู้ประกอบการดึงดูดเขาเจ้าซึ่งในนี่ก็มีกรรมการนี่เราสังสรรค์ของเขาก็ประกอบด้วยบรรดานักธุรกิจผู้ประกอบการควบเอาประมาณ10%ผู้ใดซึ่งมาร่วมในกองประชุมนี่ก็มีเพราะเขาจะช่วยเหลืออันใดธุรกิจเขาเจ้าได้เฮ็ดเนาะเมื่อเขาเจ้าเฮ็ดและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีกำไรเขาเจ้าก็ที่ช่วยเหลือเขาพร้อมเดียวกันนั่นนี่ทั้งแพงเพิ่นก็สิให้แนวเขาเนี่ยโดยเฉพาะนี่มันการแจกยาหรือว่าสนองเนาะคันสิเว้าแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์เครื่องกองงามของบริษัทอากัวอันนี้นี่ก็จํานวนหลายขึ้นคันเมื่อเมื่อขายได้ดีนะจํานี้นายได้ดีก็มันก็มีเปอร์เซ็นต์นะหั่นอันนั้นก็จะได้เป็นเงินจํานวนนึงเพื่อมาประกอบส่วนให้แก่การเคลื่อนไหวของแนวเฮามาประกอบส่วนให้แก่เงินบริหารนั่นแหละเงินบริหารก็บ่หลายแข็งเพิ่นก็มีความจําเป็นอยากแบ่งให้หลายอยู่เท่านั้นบ่หลายฉะนั้นเฮาต้องได้หาเอง
2: ท่านท้องดีจันทวงศ์ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันแขวงสารวันได้เน้นหนักให้บรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวรอสั่งซัดแขวงกำหนดหรือวางแผนละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มรายหับก็คือการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อนำเอาแผนงานไปจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนี้แนวรอสั่งซัดแขวงยังจะสุ่มใส่4ข้อแข่งขันและ4ข้อเสริมสร้างของแนวรอสั่งซัดโดยเน้นใส่เสริมสร้างความสามัคคีเสริมสร้างคุณงามความดีให้เกิดดอกออกผลหลายกว่าเก่า
1: จบข่าวสุภวรรณมวงไสอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: กรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในกินปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูก บรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
6: เมนูบ้านสะพังมอปัญหาเรื่องไขมันตอนนั้นบินหัวโอ้โหเรื่องตาหลังจากแม่กินยานี่ใส่ลงไปอะไรมันหายกินละอันหลายอันแต่มันก็บ่หายขนาดนั้นมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยมากินมาตลอดนะ
7: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
6: ปกติ
7: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
6: ่หายบ่มีวินหัวอ
7: ีกบ่วินแล้วเน
6: า
7: ะ
6: ขอโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปยังมันก็ออกไปตามอันนั้นฮะ
7: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
6: เออไขมันแต่ว่าไขมันนี่แม่ก็ไปเช็คบ่ว่าบ่มีแล้วซั่นขอบขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงอีโก้ดี

ข้าสู่ซอยสองของรายการกันต่อเนาะสตาร์ทกันด้วยจังหวะขับลำสีพัดดอนจังหวะแบบโยนโยนจักหน่อยกันหลายท่านกะจีคุ้นคุ้นหูดอกทางทานสวัสดีพ่อไอเมทั้งนครปักเซทั้งแขวงจับประสักเด้อบทสุภูสุคนนะเอฟซีแฟนรายการทั้งเมืองสนับสมบูรณ์โอ้ทั้งเมืองบาเจียงเนี่ยนะหลายท่านก็มีลูกค้าประจำและก็สบายดีตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมอยู่ที่ตลาดดาวเฮืองกันเด้อก็ได้ฟังกันอักขิทอดคิดถึงนะทางทีมงานพวกเราก็ยังติดต่อหากันอยู่ดอกกับสาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทางภาคใต้มีรายการทางภาคใต้พวกเราสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมโดยผ่านตัวแทนก็มีนะแต่ว่าในปัจจุบันนี้โฆษกก็บ่ได้นำเสนอดลแล้วนะแต่มีจังหวะในเงินก็จะมาเสนอให้ว่าตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของเรามีอยู่ใส่แดเพราะว่าในยุคนี้มันว่าเรื่องการขนส่งมันก็วงไวนะบางท่านก็จะเปลี่ยนน้ำสาขาบางท่านก็เอาอยู่นครหลวงไปเลยสั่งตรงจากทั้งห้องการสำนักงานพวกก็อยู่ทางนครหลวงเนาะก็ถูกคำมาทางห้องการบางท่านก็บริเปลี่ยนน้ำตัวแทนก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบกันไปแต่ว่าในปัจจุบันนี้กับตัวแทนพวกเขาไก่ยังคือเก่าอยู่เด้อก็โทรมาเนาะอยากได้อาหารเสริมสาขาใดอยู่เมืองใดแขวงใดสะดวกในการไปเอาแล้วก็บดเสียเวลาในการจัดส่งกับโทรมาโหลดที่020-9829-4228เด้อสบายดีพ่อแม่ทุกท่านเนาะที่เข้ามาชมมาฟังในยามนี้ในสมองที่2นะเริ่มกันที่10โมงจนถึง11โมงกันต่อนะยังอยู่กับเบาไทยคือเก่าขอบใจทั้งเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเฟซบุ๊กที่ติดตามนะฝากแชร์ฝากไลค์กันนะทางเพจแห่งสันลาวก็เช่นเดียวกันอาสพสาวหลวงอำทาเมื่อกี้นี้นะทั้งศิลปินผู้กระจายประเทศนี้เพลงเก่าเติบละเนาะทั้งหลวงอำทานี่ก็ได้หลายๆท่านก็ทั้งวันนาน้อยเป็นผู้ห้องเนาะก็ที่ถูกอกถูกใจอารมณ์กระจายทั้งท่านสมมิตรเด้อเป็นหลวงมักผู้สาวหลวงอำทาแต่ผู้เกี่ยวอยู่แข็งโบกแก้วสมุทรแข่งลงอำทานี่มีอยู่5ตัวเมืองเนาะถ้าเมืองเอกก็เป็นเมืองหลวงน้ำทาแหละเป็นเมืองเอกเมืองเศรษฐกิจจุดศูนย์รวมใหญ่อยู่หันเนาะ2เมืองสิงห์3เมืองรอง4เมืองนาแล5เป็นเมืองภูคาในสาวเวียงภูคาเคยได้ยินบ่เพียงก็มีเนาะงามสาวทั้งภาคหลวงน้ำทากันน่ะตาสั้นเดียวพอได้ตาติบๆเป็นหน่อยงามๆดอกแข็งๆภาคเหนือเฮาก็ได้ถ้าได้โชคดีนะได้ไปเป็นเคยท่านหลวงอำทาก็ดีใจนําที่ว่าเป็นไพ่ทางภาคใต้ก็ดีใจนําเคลื่อนไปเคลื่อนมาดอกความหักความแพงไปเห็นเรื่องเหตุการณ์ไปพ่อผู้แซ่ผู้สาวพบเบาแพ้กับลมกับติดกับหักกันไปก็สืบสานตำนานแห่งความผูกมิตรที่ดีกลายว่าเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเต็มเต้ามีลูกหลานเต็มเฮือนเต็มสารไปมังมีสีสุขเจริญหุ่งเฮืองบบปาบทิมกันก็ดีแล้วนะแต่กุ้งกันข้ามมาพักส่วนหนึ่งก็ถือว่าได้เลิกได้ลากันไปยังความบอกเข้าใจในการแสดงความเสียใจนำโบมันสายแนนได้เนาะข้าสิบุเป็นคู่กันก็เลิกกันไปตามอุดมคติของไพมันออกกันก็ได้ห้ามกันมาได้เมื่อยอมกันไปก็แยกทางกันไปนะเพื่อความสบายใจอยู่ไปก็ฟื้นกันไปได้นะคัดกันไปลังกันไปอยู่สบายได้นะบันบบไปฮอดใส่ได้ในสมองที่2นี่โฆษกจะยกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณเนาะก็คือสินค้าใหม่ของพวกเราอาโรเจนพาร์ทนี่แหละนะจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้หลายๆท่านก็สั่งซื้อไปแล้วนะหลายแล้วนะในช่วงระยะที่เอามาจำหน่ายพูนไปทางเมืองไซธานีกับปีไปทางเมืองปากเงิมกับมีทางเมืองสังทองกับมีลูกค้าอารโรเจนพาร์ทสาวๆหนุ่มๆผู้บ่าวผู้แพรวไว้ทำงานคือเฮาเจ้าค่อยปัดเดือเอื้อยอ้ายทุกท่านต้องการจากบำรุงห่างกายบำรุงผิวพรรณเนาะปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นคอกระดูกเพราะว่าเพิ่นมีสรรพคุณดีเลิศเนาะเกี่ยวกับเรื่องกันตามเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ห่างกายให้มันเพียงพอและสม่ำเสมออายุหลายขึ้น
คโรเจนในร่างกายก็ลดลงไปตามปริมาณอายุฮอดเกษียณไปร่างกายก็สู้ผอมอ่อนรวยแรงไปตามวันเวลาอายุสังขารเนาะห้ามบ่ได้ดอกสิ่งที่ห้ามบ่ได้ก็คือสังขารเฮานี่แหละสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความตายเท่านั้นเนาะแต่ว่าเฮาจะบ่เว้าถึงจุดนั้นนะเฮาจะมาเว้าเรื่องการดูแลสุขภาพในตอนที่เฮายังมีชีวิตอยู่เบิ่งแยงกันหักแพงกันตอนที่ลมหายใจตอนนี้นี่แหละให้มันดีที่สุดนำใส่ห่างกายเฮามันคุ้มค่าที่สุดในการเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนอย่าทำลายห่างกายไปในทางที่บ่สมควรบางท่านบางหนุ่มบางสาวเนาะบางลูกบางเต้าบางน้องก็ถือว่าบ่รับบ่นอนเด้มีรายการเฮาบ่รับบ่นอนคำมาอะไรมันแจ้งจังมาเสียสุขภาพเนาะจอยบ่ได้นอนเด้หิวหลับหิวนอนนี่เหลืองตอนเว้นละนอนกลางคืนละออกเที่ยวออกมวนออกเมาออกกินเป็นประจำกลายเป็นอาจินกลายเป็นความสิ้นเคยกลางคืนนี่บ่ได้อยู่บ้านต้องได้ออกเที่ยวออกไปกินไปซุ้มไปแซวเป็นประจำทุกมือบางท่านมาเดิกไรโบยังอื่นนึงไปการอีกเหตุเวียกกับบติมห้อยไปห้องการกับไปนอนจังสิอันตรายกว่านั้นก็คือพักส่วนโซเฟอร์รถอีกต้องได้ใส่แสงตาใส่สมาธิความสามารถในการขับขี่ก็ลดน้อยลงเพราะว่าบ่หลับบ่นอนในกลางคืนมึนเมาตลอดมันก็บ่คักแล้วเด้ก็จะว่าซ่อยกันเนาะคันว่านักศึกษาในปัจจุบันนี้ก็แม่นตอนสวยนี่ไปโรงเรียนอยู่แรงๆมากกับผู้ไปละบทเรียนนี่บ่มีเบิ่งดอกรุ่นนี้บ่มีเบิ่งบทเรียนบ่ได้เล่าบททองคือตะกี้ดอกสมัยนี้สังเกตได้เด็กนักศึกษารุ่นสมัยใหม่นี่จะบ่ค่อยได้เฮ็ดเวียกบ้านพ่อแดกสังเกตได้น้อยสุดเลิกโรงเรียนมาแล้วสิกินข้าวแลงแล้วสิไปนั่งอยู่โต๊ะศึกษาห้องเรียนบ่มีถ้าบ่ไปเล่นก็เล่นโทรศัพท์เบิ่งโซเชียลมีเดียพักส่วนใดอันนี้ก็บ่ติบ่เป็นบุคคลบางบุคคลบ่ได้กลุ่มรวมบางลูกบางหลานบางนักศึกษาก็เอาใจใส่แท้นะฮอดเวลาเข้าเวียกบ้านแก้บทฝึกหัดเมื่อเอิ้นไปโรงเรียนในยามโมงนำเรียนยามเล่นยามเที่ยวกะเสาร์อาทิตย์นี่ยามวันเทศกาลกะพักเวียกบ้านการเฮือนกะซุ่มเซยแต่ดีที่สุดก็คือต้องได้แบ่งเวลาเนาะอย่าไปเลาะอย่าไปเที่ยวทำลายสุขภาพตอนยังหนุ่มยังน้อยนี่มันกินได้เมาได้อยู่แต่ว่าอายุหลายขึ้นแหละมันหากมีผลข้างเคียงมาทำลายผิวพันทำลายสุขภาพเป็นแต่ตอนยังเยาว์วัยเบิ่งหน้าเฒ่าแล้วเด้อายุ26 27ปีนี่หน้านี่เฒ่าละย้อนบ่หลับบ่นอนเด้มีหนวดมีเขาจ้อยผอมแทนที่ว่าสิเป็นผู้บ่าวผู้สาวที่สวยสดงดงามบ่ขอบตาดำผู้ใดก็ได้ตานี่ลึกจกจนสิบ่เห็นหน่วยตาเข้าบ่กินเสียสุขภาพเสียเวลาเสียโอกาสโอกาสมีอย่างโอกาสในการศึกษาหาความรู้ไว้ตัวเองในยามนี้บ่ได้ไปประกาศบ่ได้พุทธิการศึกษาล่ะเหตุการณ์เขาก็บ่เอาในยามนี้ก็ได้ได้อยู่ดอกการอย่างการกรรมกรเด้หิวคู่ปูนนั่นเพิ่นเอาคณะวิชาการต้องมีหลักสูตรจบสถาบันนั้นสถาบันนี้มาคนเก่าอันนี้ก็ถือว่าคติเตือนใจให้ลูกให้หลานบ่เฮาเนาะให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางของครอบครัวความหวังครอบครัวไปศึกษาให้ต่างประเทศมาหล่อหลอมประเทศชาติบ้านเมืองเฮาสมเสยแต่ว่าโคศกยกมาเว้าก็คือเรื่องของสุขภาพ
อยากให้แข็งแรงอยากให้ผิวพรรณดีอยากให้บ่ให้แก่กว่าอายุก็คือบ่จะเป็นทั้งสาวหนุ่มดอกผู้เฒ่าผู้แก่เฮาคือกันอายุหลายแล้วก็สรรหาแต่แนวทำลายสุขภาพเนาะบางผู้เฒ่าบางอ้ายบางพี่บางปตู่เมตตาก็ได้บ่พักบ่พรเนาะกินไปตัวที่ตัวแดนก็เฒ่าก็แก่แห้งเสียสุขภาพไปอีกคันแต่สุขภาพแข็งแรงมันต้องได้พักผ่อนเต็มที่กินอาหารเนี่ยมันแซ่บมีการบำรุงมีการกวดเช็คสุขภาพทั้งในและนอกอาโรเจนพาร์ทบำรุงผิวสะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายเติมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายเฮ็ดให้เซลล์นี่กลายเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาไปต่อยอดต่ออายุเฮ็ดให้มันซุ่มซื่นเฮ็ดให้มันเบ่งบานขึ้นมาใหม่ด้วยการดื่มอาโรเจนพาสเป็น2ปัญหาเรื่องของแควล่อนผมงอกผมล้นเล็บตีนเล็บมือข้อต่อกระดูกทุกข้อในร่างกายเส้นเอ็นเลือดรวมอยู่ในอาโรเจนพาสนี้เป็นสินค้าใหม่สงสัยน้ำกินเป็นประจำเอื้อยอ้ายบางคนมีฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าหน้าบ่กระชับผิวหนังบ่เต่งบ่ตึงบ่แววบ่วาวบ่มีน้ำมีนวลลองเบิ่งอาโรเจนพาสมีจุดดีหลายๆอย่างสอบถามข้อมูลเติมอีกก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องประเภทอาหารเสริมอาโรเจนพาสช่วยเฮาสะลอการเสื่อมของผิวหนังของปัญหาอวัยวะต่างๆในร่างกายดีๆรับประทานแล้วผิวพรรณจะกระจ่างใสขึ้นเด้อก็แนะนำนะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมของลงฤทธิ์พวกเฮาบ่ผิดหวังแน่นอนมีรายการเฮาเด้อ

ริ่มสตาร์ทตีนกากับประมาณอยู่35 30 29 30ทางการเริ่มมีหอยแยกขึ้นได้นึงแก้ไปก็เลิกลงเลิกลงอันนั้นแหละคือปัญหาเรื่องของคอลลาเจนในร่างกายลดลงคอกระดูกคือกันนี่หัวเข่านี่ยามนี่ลูกกินข้าวลูกคัตมาดนู่นน่ะกอกแกะกอกแกะบ่ได้ลูกยางอันตรายเนาะมาเฮาว่าต้องเติมน้ํามันคอก็ได้บํารุงคอกระดูกนําแดบุทาผู้แก่คือเฮานี่โอ้ปะบ่ได้แท้ๆยางก็จะได้เจ็บคอกระดูกเลยเพราะมันถูกันดิมันบ่มีน้ําเมือกแล้วดิกระดูกกับดูกถูกันนี่ก็โทษอยากนักเติบอยู่บ่คือตอนเป็นบ่าวเนาะแลนเตบานนี่ก็สบายอายุหลายขึ้นแลนเตบานกับมานั่งจุคูรูปเจ็บหัวเข่าหลด 3-4 มือกับบ่เซาก็แนะนำไปที่เบอร์โทรศัพท์เพื่อสอบถามเติมที่020-9829-4228เด้ออาโรเจนพัทนวัตกรรมใหม่ๆกับพิธีอาหารเสริมในยุคสมัยใหม่พวกเราจัดไปได้มีรายการเพื่อสุขภาพทั้งภายในและภายนอกนะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาโสดต่อบ่พอตายนี่แม่นศิลปินทั้งล่าลูกบักนาวคนงามแก้มบองคนดำคำพอนี่แต่ว่าเวลายิ้มนี่ผู้บ่าวนี่ใจสลายพอดิเคยเห็นเพิ่นตลอดดอกเอากันยาวๆกันพี่น้องเฮา

0: ำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: อาหารเสริมเพื่อสุขภาพพบพันสอบถามได้เด้อมักประเภทใดอีพ่อไอแม่เฮาไอบ่าวโซเฟอร์ขับรถขับลางได้เป็นแต่ใดอยู่ดีมีแหงนี่บ่ไอบ่าวโอ้ก็อยู่ดีมีแหงแล้วไอตาโคสกเลยว่าซั่นก็ฟังรายการโคสกอยู่นี่แหละครับรถไปนําบางส่วนนี่ก็ขับรถดําบางส่วนนี่ก็ขับรถจกรถไมโครถเควนรถโดยสารตุกๆ3ล้อเทคซอกแท็กซี่ฟังเพลงฟังข่าวนะบางท่านก็บ่ค่อยได้ฟังดอกบ่มักฟังข่าวบ่มักฟังสิไปฟังแนวสติงน่ะแนวฮิปฮอปก็แล้วแต่อันนั้นก็ได้ก็บ่ว่ากันบางส่วนนี่ก็ถือว่าฟังรายการก็มีหลายคืนในแต่ละมื้อกะลึ่งโคซกลึ่งดีเจเรื่องรายการก็เปิดปิดประจำบางท่านก็มักฟังเรื่องของสุขภาพอาหารการกินต่างๆนะสรรหาแต่เนี่ยมันดีต่อสุขภาพตื่นแต่เช้ามาก็สภากาเฟ่เน่ลมกันจุ่มกันนะผู้เฒ่าผู้แก่สาวหนุ่มนะลมกันกินกาเฟ่ยามเช้าก็โซกันกันมีหมู่เป็นนักมวยก็สู้กันเรื่องตีมวยภาคส่วนนี่ก็สู้กันเรื่องตีไก่พ่อกันนี่ภาคส่วนนี่ก็ไปสู้กันเรื่องสาวน้อยใช่ไหมอีกกลุ่มหนึ่งก็สู้กันเรื่องเรียกบ้านการเมืองพูนว่าเรื่องการตีศึกสงครามไปต่างประเทศไปล้มกันพูถือว่าเก่งไปทุกเรื่องเลยหูดีนะเป็นล้มกันมาติดตามข่าวมาสนทนากันภาคส่วนหนึ่งก็เว้าเรื่องเศรษฐกิจการค้าการขายแม่ค้าก็ล้มกันเรื่องการค้าการขายได้แม่ค้าก็ได้หลายประเภทสภากาเฟ่เพิ่นก็ได้ก็ได้บทเรียนเนาะได้ความรู้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันอยู่ในกลุ่มคนใดหนึ่งแต่บางเทื่อนี่ก็พิษกันนี่เด้เถียงกันเจ้าก็บ่ยอมข่อยก็บ่ยอมข่อยก็ถูกนั่นก็ว่าถูกก็ผิดกันอีกนี่ก็เลิกลากันไปมื้อนึงมื้อมาใหม่อีกอันนั้นก็คือว่าการล้มกันก็สร้างสิ่งดีๆต่อกันให้มีความสามัคคีซึ่งกันและกันนะก็โทรมาได้มีรายการเฮาเด้ออยากได้อาหารเสริมเด้อใดก็ว่ากันไปในยามเช้าๆก็ฟังเพลงฟังข่าวฟังรายการของโคชอุทัยมาฟังนะเพราะว่ารายการของเบาไทยนี่เป็นรายการอาหารเสริมอยู่แล้วนะครับโฆษณาอันแนวอื่นครับเบิดแต่ว่ายกเว้นแต่อาหารเสริมกับเครื่องสำอางเท่านั้นแนวอื่นนี่ห้านแปลงรถห้านซ่อมแปลงรถห้านขายยางรถห้านอะไรอันแนวไก่ตาเนาะนอกจากอาหารเสริมกับเครื่องสำอางแล้วมันครับเด้ออยากได้จากเดือนอยากได้จากอาทิตย์ก็เข้ามาได้เอา โฮงจากโฮงงานเกษตรบอกมีฟาร์มนั่นฟาร์มนี่มีห้านขายเครื่องหยังอยากให้โฆษณาให้อยากให้เว้าให้ออกกระจายเสียงทั่วประเทศก็มาเนาะยินดีเด้อมีรายการเฮาเนี่ยสายหน้าใหม่มาเติมเอาเติมจักทานก่อนสบายดีเจ้า
2: โดยสบายดีโดย
1: เจ้าอะไรทั้งเบาเล่เฮา
2: เ
1: จ้าเจ้าเจ้า
2: สาวกฎหมายเ
1: ด้อได้ได้ได
2: ้เพลงสาวกฎหมายกับนักร้องเสียงมณีเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเจ้า
2: ขอมอบเด้อขอมอบให้พ่อคำเล็กที่พะวง
1: เจ้า
2: เฟืองเมย์มณีลาเมย์วอนปวอนเมย์ไปโปรติงบ้านหนองปัญญา
1: เจ้า
2: สาวนักปิดบานลองแต่พี่ตี้ตุ๊กตุ๊กหนาไม้ตับสาวบัวสาวกล้วยเด้อ
1: เจ้าขอบใจเจ้า
2: สบายดีด้วย
1: เจ้าวันนี้เพิ่นมาไวไปไวแต่ละมือเพิ่นก็แจกเบอร์เด้อเพิ่นก็อยากดังว่าซั่นเนาะก็ฮักกับเพลงกันกับ FC แฟลกาทุกเขตทุกแขกมื้อนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารบ้านนาเฮาเนาะโอ้เป็นกระแสยามนี้ในหลายท่านก็สิเคยได้ยินนี่ดอกว่าอันยามฝนตกใหม่แล้วจะไปเปิดอยู่ TikTok เปิดอยู่ YouTube ได้เห็นว่ากินอึ้งมีทั้งเกเนาะปู้ก็ถือว่าเป็นปเมื่อก่อนนี่ก็คือบ่ฮิตปานใดเนาะว่าเรื่องการกินอึ้งก็ได้แต่ว่ามาในยุคนี้นี่ถือว่าอึ้งนี่เป็นพระเอกกบนี่เป็นรองอึ้งเป็นพระเอกกบเป็นรองเครียดนี่เป็นตัวละครประกอบไปเลยเนาะเพราะว่าอย่างอึ้งฤดูกาลปีนึงมันก็ออกทีนึงดอกก็หากินยากคือว่าบ่ว่าจะเป็นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านอยู่บ้านเฮาอยู่เขตสองฝั่งคลองเฮานี่แหละก็ฮิตกันแต่ว่าก็บ่ฮู้ว่าอยู่ทั้งประเทศอื่นสิมีอึ้งคือบ้านเฮาบ่ราคาสูงได้มีรายการเฮาแต่แม่ค้าสาวขายเพิ่นก็ยกระดับให้เป็นเกรด A เลยล่ะยามนี้เนาะแต่เบิดฤดูกาลไปกระทึกคือเก่าแต่ว่าตอนนี้มันกำลังแห้งนะโอ้มีเงินได้ก็ได้กินบ่มีเงินได้ก็พอจะได้แหนมอันตัว1 2ตัวก็เพิ่นก็ไปหาก้านเอาเนาะโชคดีก็ได้มาโชคบ่ดีก็ได้ขี้คันคากโชคดีคันโชคดีก็ได้อึ้งโชคบ่ดีก็พ่อขี้คันคากโอ้ยแล่นหนีซะแล้วค่อยกระดักคันคากเขาก็บ่ไหวเด้อบ่ว่าย่านอยู่แล้วอันนี้ของเจ้าของก็ได้แต่บางท่านก็ไปกินกินขี้กันค่ากินได้ได้ลอกหนังออกเนาะอันนี้ก็บ่ตีดอกของกินกินก็บ่มักเฮ็ดกินก็แซ่บแต่ว่ากินนั้นมันถือกระบวนการในการให้กินก็บ่เบื่อบ่เมาดอกเนาะแต่ว่าอึ้งเว้าเรื่องอึ้งกันก่อนซะเนาะอึ้งอ่างอึ้งอ่างเนาะมี2ประเภทได้อึ้งเผากับอึ้งหยางในราคาก็แพงในยามนี้ก็ได้เพราะว่าตามผลการวิจัยนี่โฆษกก็ได้ไปอ่านได้ค้นคว้าเบิ่งอยู่ในอันข้อมูลทางโซเชียลเนาะโอ้เป็นวิตามินสูงได้มีรายการเฮาเนาะเป็นแหล่งโปรตีนนะเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอึ้งนี่เลยบ่ธรรมดานะก็คือมีโปรตีนถึงรับสูงและกลางพุ่นนะปานกลางและก็สูงเนาะซีนอึ้งนี่มีโปรตีนเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์อื่นที่เฮากินเป็นประจำเนี่ยนะบ่ธรรมดาเด้อเป็นแหล่งโปรตีนที่สั้นดีเนาะแล้วก็มีไขมันต่ำอีกบ่มีไขมันสูงเลยไขมันต่ำไขมันน้อยเดียวกินได้นี่แหละก็ว่าเป็นราคาก็ย้อนว่ามันแซ่บจังซั่นล่ะบ่แล้วก็วิตามินหลักๆโปรตีนหลักๆนี่ก็แม่นห่วยกันสิเว้าแล้วก็เทียบเท่ากับอาหารประเภทที่เราบริโภคอยู่ในท้องตลาดกินเป็นประจำเนาะดีต่อสุขภาพคือกันอาหารบ้านนาเอามาเฮ็ดหยังกินได้อึ้งห่วยเอามาต้มส้มอึ้งปิ้งอบซั่วเด้เนาะแกงส้มๆแดแต่ว่าก็บ่เคยเห็นดอกกินอึ้งดิบบ่มีดอกเนาะเฮ็ดสุกบัดอึ้ง บ่แนะนำให้กินดิบดอกเนาะมันโมเมนแนวมันดีเนาะอันนี้ก็ถือว่าแนะนำเรื่องอาหารการกินกระซอกกินอันนี้มันดีต่อสุขภาพเห็นเพิ่นกินจะว่าอึ่งมันปุ่มแมนว่ามันโตขี้ลายๆอยู่แต่ว่าวิตามินสูงเด้อสมควรแล้วจะให้ราคาเพิ่นได้เกรด A เนาะกันยกมาว่ากันกินอาหารนี่กินเนี่ยมันถูกวิธีทางกายกับแข็งแรงเป็นไขมันก็กินได้บ่เป็นหยังเพราะว่าอึ่งนี่มันไขมันต่ำอยู่แล้วนะเฉพาะอาหารเสริมจีโก้พลาสก็เป็นประเภทแคปซูลนะเหมาะสมกับภาคส่วนที่เป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดไขมันหุ้มตับไขมันหุ้มหัวใจธาตุน้ำตาลที่ตกค้างในเส้นเลือดนี่สูงไปเงี้ยวนี่หมดจนมาตอมพุ่นไปเข้าห้องน้ำนี่เงี้ยวเสียสะโคกคันบ่ล่างดีๆนี่หมดดำน้อยขึ้นมาไตเลยหายแห้งเนาะต้องได้ดูแลสุขภาพเด้อท่านใดที่มีน้ำตาลในเส้นเลือดสูงแดก็ได้เนาะรักษาควบคุมในการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลเพราะว่าเป็นเบาหวานเป็นแล้วแต่ว่าบางท่านก็ว่าเป็นเสื้อน้ำตาลในเส้นเลือดนี่มีมือเซาบ่มีแน่นอนเนาะมันขึ้นกับการที่เฮากินนี่แหละกินให้มันถูกลักวิธีการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายดื่มน้ำพักผ่อนออกกำลังกายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเฮ็ดให้กล้ามเนื้อแข็งแรงรักษาน้ำหนักควบคุมน้ำหนักให้มันอยู่ในเกณฑ์แล่นยามเช้านะจ็อกกิ้งภาษาอังกฤษว่าย่างไหวย่างซาแลนน้ำพุละสวนสาธารณะสูดอากาศสดๆในแต่ละมือช่วยแบ่งเบาลดพอดอาการต่างๆในร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงกระดูกแข็งแรงเด๋มันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งเบาหวานก็บริยานเนาะไขมันก็บริสุทธิ์กันเฮาเฮ็ดถูกวิธีมันบวกกับการกินอาหารเสริมจีโก้พลาสไปนําเอาไว้หัวบ่นอนบัดสินอนเป็นไขมันธาตุน้ําตาลความดันโลหิตสูงมักเจ็บหัวนี่ไปเซ็กไปกวดเบิ่งเด้ออีพ่อแม่เฮาเด้อเจ็บหัวหลายมือมาแล้วจักหน่อยไปนั่งกินข้าวอยู่ซื่อๆบ่ง่ายหลังทึมโลดดําเบิ่งนึงโลดใบหน้าบางท่านนี่ล้มปึ้งแล้วไปนอนพื้นฟักพื้นมันลุกขึ้นมานี่ย่างบ่ได้เบื้องหนึ่งขายกขาบ่ขึ้นลากขาไปใจนี่อยากดึงขาลุกขึ้นอยู่แต่ว่ามันลุกบ่ได้มันไปทำลายระบบเส้นประสาททำลายเส้นเลือดในสมองผู้สูญประสาทการใหญ่เส้นเลือดฝอยแตกตีบแตกตันกลายเป็นอัมพฤกษ์กลายเป็นอัมพาตไปบางท่านก็ไปบลามาบ่ครอบย้อนระบบความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวก็มีบางท่านก็ได้มันต้องได้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเจ็บหัวมักเป็นวินหายใจฟืดนั่งอยู่ซื้อเดือเหือกข้าวออกห่างกายห้อนๆหนาวๆผิดปกติยามฮ้อนละฮ้อนยามหนาวละหนาวยามเหงื่อออกก็อยู่ซื่อๆก็เหงื่อออกนั่งอยู่ซื่อว่าขาปั่นเนาะเกิดอาการจริงแปลกปลอมจริงที่บ่เคยเป็นก็เป็นไขมันอันตรายความดันโลหิตเด้อมีรายการเฮามาลดพรไขมันไปนํากันดูแลสุขภาพให้ถูกกระบวนการถูกกรรมวิธีกินอาหารเสริมอีกทางเลือกนึงเด้อกับอาหารเสริมจีโก้พลาสข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งหลังไมค์เนาะแล้วคมราคากะว่าทั้งหลังไมค์อยากได้ไปรับประทานอยากได้ไปกินเพื่อแบ่งเบาปัญหาต่างๆในร่างกายเพราะว่ามันดูแลโดยรวมได้นอนบ่หลับจีโก้ก็ช่วยทานได้เลือดจาง ้องได้ไปเติมทุกเดือนจีกู้ก็กินเข้าไปคอหัวเข่าคอกระดูกต่างๆมักเจ็บหลังเจ็บเอวจีกู้ก็มีคำตอบให้คือกันผัวพันสอบถามรถมีรายการบ่ต้องคิดอย่างไรนะล้มกันก่อนก็ได้เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งในการหาประทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพฝากไปที่สั้นอยากได้เบอร์โทรศัพท์ก็กดไปเลยที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228นะเป็นเบอร์ห้องการโทรเลยจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศตามคำขอเนาะมีรายการเฮาก็ได้ฝากลมไปดมแก้มศิลปินดาวดินทินจำพรดดเราบ่ได้เห็นหน้าน้องสายทางน้องสาวนกขอมามวนๆกันจ้ะ

ดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไซเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิงแว่สรยงยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ

0: โอ้ยคิดฮอดบ้านเก่าเด้เนาะฟังขับสำเนาขึ้นมายามเดินแล้วคิดฮอดพี่น้องทั้งเมืองแปกแข่งเชียงขวางพุ่นละบ่เป็นเดือดได้พ่อแม่เฮาทั้งกินข้าวแล้วบ่เนาะทั้งแข่งเชียงขวางเฮาหันก็ได้พี่น้องทั้งเมืองแปกพี่ทั้งเมืองคูนทั้งเมืองหมอกแด่นะเพื่อนมิตรแฟนรายการทั้งแข่งเชียงขวางที่ติดตามรายการ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับโคศกเบ้าไทยนั่งฝอยแบบแบบอยู่นี่แหละเด้อคิดฮอดคิดถึงก็โทรเข้ามานะก็คุณทั้งเมืองเดียวหวยเสร็จนะผมมีพี่เลยกินก็ปิ้งตัวแอนตุงหันกินนะอันตัวบดตุงหันอะไรมัน300ตัวโตคันตัวตุงหันตัวเดียวหันตัว300หวยเสร็จนะโอ้แพงปานผมว่า ตำหนองไม้ส้มท่านได้โอ้ยคิดฮอดแต่บัดนั้นสมัยแต่เก่าเทพของแม่โคศกก็เป็นคนจริงขวงเลยเนาะพาลูกชายได้ไปพูดไปแก้เอาเขียดเขียดน้ำหมอกนั่นโอ้มวนสมัยแต่เก่าอดีตเก่ามาคราวหลังแต่ว่าบัญญัติอยู่นครหลวงจันทร์และโคศกก็ได้ก็ยังคิดฮอดคิดถึงอยู่พิณตึกเชียงขวงนี่ก็มาอยู่นครหลวงจันทร์นี่ก็หลายแล้วก็เนาะก็คิดฮอดคิดถึงก็โทรเข้ามาเนาะเบอร์โทรศัพท์ก็มีคิดแต่ได้อาหารเสริมก็กดเข้ามาเปลี่ยนสำเนียงใหม่ก่อนนะแกเนาะจะไปทางเสียงขวงได้เมื่อกี้นี้ก็ได้ลืมข่าวไปเนาะได้ฟังครับสำเนียงนี้เป็นครับอันนี้เป็นครับสไตล์ดนตรีสมัยใหม่ประกอบนำแล้วแต่ก็อันนี้มันมีแต่แขนแต่โซ่ครับสำเนียงก็ฟังแล้วก็ม่วนเนาะแต่ละเขตแต่ละแข่งก็ฟังแล้วก็ผ่อนคลายพี่น้องทั้งแข่งเสียงขวงมาอยู่นครหลวงเมืองจันทร์นี่ก็หลายเฮ็ดธุรกิจนี่ผู้บ่ธรรมดากว่าพี่น้องทั้งประตูบัวคำบ้านซอยนาฟ้าสบายดีเด้อตู้เด้อลูกค้าประจำมาว่าบ่ว่ากันเติมบัดนี้เข้าสู่ประเด็นของเครื่องใส้ของซอยของทั้งลงลิตรกันนำแดนะประเภทอย่ามองเด้อมีรายการหลายๆท่านกับพี่น้องทั้งบ้านตัดทองทั้งเกาเลี้ยวทั้งนะบ้านโนนคิเล็กบอกนั่นก็ถือว่า FC แฟนรายการโคศกเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนปลูกหมักทั่วหมักแต่งหมักหุ่งสุกหมักม่วงหมักแต่งหมักทั่วโอ้คักเขตนั่นก็เขตล่องคลองเนี่ยเนาะพี่น้องทั้งล่องคลองนี่ก็อุดมสมบูรณ์บ่ค่อยได้ขาดอาหารการกินดอกผักสวนนี่บ่ลงมองตึกเบ็ดใส่มองน่ะส่วนหลายก็ไหลมองเนาะคันสิสมที่เลยเป็นสาวประมงพุ่นแล้วก็สิเว้าแล้วก็ได้ทางเขตล่องคลองนี่หากินง่ายเนาะปลูกผักปลูกมีก็มีเงินมีทองมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถหรูๆขี่ก็ยอดความดุความมันบ่ติเวียกบ่ติงานบ่มีเงินน้อยบ่ค่อยวาสนาเฮ็ดไปทุกอย่างสมเสยเด้อมีรายการทั้งเกาเลียทั้งพุ่นละทั้งภาคส่วนทั้งเส้นแคมของพวกเฮาก็ได้มันกินนี่ไปเว้าเรื่องอันละอึ่งนะทั้งผู้เกี่ยวกับไปก้านอึ่งมาแล้วถูกหมดตะลอยตอดบัดโอ้ปู่ลกปกเลิกเป็กจักมันยุงกัดยุงกินแล้วออกการอย่าได้อึ่งเนี่ยแต่ว่าก็บ่ได้สมใจหรอกได้ 2-3 ตัวพอได้ปิ้งหวยมันนี่ตีนปูถูกหมดกัดแดนะแมงไม้แม่ยังเหยียบหอยเหยียบยังแดดหากินกลางค่ำกลางคืนบ่ได้เสยเกือบโบกเลยผูกเกี่ยวกันเลยเคลื่อนไหวสิงตีนเปื่อยคันใส่เกือบโบกผลยางผลเขียดเพราะว่าเต้นเลยเนาะตั้งแต่ปลดเกือบยางย่องย่องเอาย่องไปย่องมาไปเหยียบเอากาบหอยแตกหอยปากกวงปั๊บมาสันเจ็บมาเฮือนพอดีเมียเอายามองลองฤทธิ์ทันทาเดือดตัวเดียวสันแม่นแน่นอนยามองลองฤทธิ์มีสองสูตรสูตรห้อนและสูตรยินไว้คอยบริการจัดส่งทั่วประเทศทับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมีส่วนผสมจากสมุนไพรพื้นบ้านบ้านเฮานี่แหละมีรายการเฮาหอมหัวชิงไข่มีส่วนผสมหลายๆแนวเข้าไปนะมียาเอ็นยืดน้ำอีกองค์ประกอบหลายนะแต่ว่าไม่ได้เล่าสู่ฟังมันหลายแนวสูตรยินนี่แหละมันห่วยกะสิว่าแล้วก็สูดดมสูดดมแล้วเมตู้เมตาพอเฒ่าแม่เฒ่าก็ว่าจังได๋คงถึกเป็นวินเป็นเวียนเมื่อยนําโคศกเว้าหลายกับนั้น อีแม่ก็จะใจเย็นๆได้มั้ยให้ลูกเว้าได้นิดนึงก็ได้เอามาทาถูเอามาเอายาม่องมาให้กูได้สู่ซั่นกูเมื่อยนั้นมันกูสกนี่เว้าหลายแล้วซั่นทาถูทาถูเด้ทากระมับทาหูดังฮะทาถูมันก็หายซ่วงไปหายใจฟูดก็ทาเข้าไปสูดหายใจลึกๆเย็นเข้าสมองเมตูดอกคำทางสกาวงนี้ก็ทาถูทาถูคือกันก็เพิ่นก็ได้นวดตามบีแข้งฮะเย็นเป็นตุ่มเป็นตออยู่เหือนสมมุติว่ายุงเพราะว่าหลายยามเนี่ยกันยามฝนตกน้ํามันมันขังมันอ่อนในยุงมันไปฟักไข่โอ้ยุงนั้นหลายยุงกัดยุงกินปูลูกปกเล็กเป๊กบ่ได้เอายามองมาทาเพื่อมันคลายพิษยุงออกหมดแมงกัดทาถูนวดหูดวกหูดังฮะส่วนสูดฮ้อนบัดนี้โอ้ยางไปพอดไปพลาดล้มกดขี่ทางตับสิขี่หินแห่นะว้าจนว่าดำซ้ำมึนมาที่บดแดนเอาสูตรฮ้อนมานวดให้กูได้สูตรอีสีเอายาม่องมาให้กูเอามานวดให้เนี่ยเจ็บก้นเนี่ยว้าทุพลาดล้มลงคันใดในยามฝนมื่นเนี่ยนะรัดตึ๊งโอ้ยคางโอคางโอ้ยเอายาม่องสูตรฮ้อนนี่ไปนวดขั้นบอลมันถือกระทบหันหกซ้ำดำเขียวเด้อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเหมาะสมมีสองสูตรเลือกไส้ตามสบายใจเอาไปว่าประจำเฮือนหันยามองไปใส่กระยาเอาใส่กระเป๋าหันมีกระตามากเป็นนั่งจุ่มกันอยู่กุ๊กสำสาจุ่มขวัญผู้อื่นกับปันกันคันว่าถือใจกะฮิ้วกับแบ่งกันไปยามองมีสามขนาดขนาดใหญ่65น้อย3กลาง35น้อยสุด 25,000 กีบสิเอาขนาดใดก็สั่งโหลดเด้ออีสั่งน้ำโคซกก็ได้สั่งน้ำหอกกานก็ดีบ่เป็นหยังเหมาะสมกับผู้สูงอายุวัยทำงานคือเฮาเนาะขึ้นรถขึ้นรถเมือกรถเมย์ขึ้นหยอกขึ้นยนต์ทาถูทาถูสูดดมด้วยยามองลองหรือมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้กดไปที่เบอร์020-9829-4228ฮะเป็นเบอร์ WhatsApp กันที่โทรตรงเลยก็ได้ที่กดแล้วก็เซฟไปตึกแซดล้มกันกับเขาก็ได้เอากองน้อยกองใหญ่อยากเห็นรูปก็เป็นถ่ายรูปส่งกันไปง่ายในการติดต่อสื่อสารคู่มือนี่เด้อจัดส่งให้นะเพื่อสุขภาพเครื่องไส้ที่ดีต้องยามองลองลิสหับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศพี่น้องทั้งแขวงใดบ้านใดสนใจต้องการอยากเอาไปนำไส้ติดกระปอกกระเป๋าสั่งได้เลยเด้อ1กล่องกระทรง10กล่องกระทรง20กล่องกระทรงส่งทุกบ่ได้ว่ากันนะบ่แม่นว่าสั่ง1กล่องแล้วสิบ่ส่งบ่แม่นได้1กล่องกระทรงคือกันสบายดีเจ้า
1: สบายด
0: ีโอ้สาวอัน
1: ต้องดาว
0: เออโดนแล้วเนี่ยน้องไปโทรมานี่เนาะว่าเออเพลงยังน้องดาวเพลงยัง
1: น้องดาวจะขอฟังเพลงห้องไอซีตายนะ
0: ห้องไอซีตายว่าได้บ่ยากว่าเออก็ได้สิเป็นหยังมากก็ขอก็กดเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ก็มีเนาะเออเจ้าเจ้า
1: ให้มีคำนาเรียนให้มีแจ้ง
0: เจ้า
1: ให้มีเพลงให้มีเมืองเหน
0: ือเออฝากไปเลยเจ้า
1: ผ่านมาได้ก็ได้ไหมท่านลูกหล่อเนาะ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโชคดีโชคดีมีไซน้องดาวเมืองสังทองคำว่าน้องดาวนี่คือที่เป็นคนเป็นตาหักเป็นตาแพงแต่กระบุงหูดาวนามเป็นเอาแต่ซื้อมาแล้วว่าตัวจริงที่เป็นอย่างกระบุงหูว่าสบายดีคือว่าแปลงเสียงมาหยอกโคศกนี่นะยาเด้ยาเด้เนาะจะไปให้ลงหมักเนี่ยว่าซะเด้นะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาสาวกฎหมายบ่ได้ปานนี้โอ้เวลาก็ใกล้สิเบิดละเหลือแต่3นาทีนึงสิปิดท้ายรายการซะเนาะอ่ะท่านอาจารย์สว่างยกมือบายๆเด้อว่าซั่นปิดท้ายรายการให้เลยมีรายการเฮา เหลือ3นาทีสาวกฎหมายฝากให้ทางลอดกล้องก็ไปนำเนาะว่าก็จุนเพลินเลิ่นเลิกกับบทเพลงมวนซืนกับพี่น้องที่ติดตามรายการในมื้อนี้ขอบใจ Longless International เป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านปิงแบ้สวนิยมขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจเทียนพึ่งน้ำสุกขอบใจกระแปกเสียบส่งไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขยานางเองขอบใจห้านแม่ยกเนอ้ออยู่ดีมีแหงเบิร์ดสุภูสุคนหับโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการลองเล็ดพอสองสมองไปพบกับโคสุกอยู่ที่โทรภาพปกสกันต่อในเวลา2โมงครึ่งจนถึง14โมงศูนย์16โมงศูนย์2โมงครึ่งหา4โมงเนาะไปเข้าหน้าไม้ทางนั้นเด้อพี่น้องเฮามวนๆกันพอนี้ขอบใจทานสมสะอาดคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวสร้างกลจักหัวรถไฟเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนให้เดินทางไปฮอดจุดหมายปลายทางโดยความว่องไวและปลอดภัยในโอกาสเคลื่อนไหวกิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวทางรถไฟลาวจีนภายใต้หัวข้อสร้างเส้นทางคำอำนวยความสะดวกให้ประชาชนลาวจีนเมื่อบรมนี้นางพรพิมลม้อนจันดีสร้างกลซ่อมแปลงบำรุงหัวจากรถไฟลาวจีนให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนลาวและจีนว่าการเฮ็ดเวียกในตำแหน่งงานนี้ส่วนหลายจะเป็นเพศชายเพราะต้องใช้ความทนทานด้านทางกายแต่เพศหญิงก็บ่เป็นอุปสรรคสำหรับนางที่มักหักด้านเวียกงานกลจักและมันฝึกฝนตนเองอยู่เสมอจนกลายเป็นสร้างกลซ่อมแปลงบำรุงหัวจากรถไฟลาวจีนในปัจจุบันนางพรพิมลม้อนจันดีอายุ28ปีบ้านเกิดอยู่เมืองไซแขวงอุดมไซซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่เรียบตามเส้นทางรถไฟลาวจีนในปี2015ได้ไปเฮียนอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครกุ้ยยางของจีนในเวลานั้นได้เห็นข่าวการเริ่มก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนโดยบังเอิญเหตุให้นางรู้สึกตื่นเต้นหลังจากนั้นภายหลังเฮียนจบภาษาแล้วก็บ่ได้ลังเลใจที่จะเลือกเฮียนสายการจัดการขนส่งทางรถไฟพอคิดว่าเมื่อใดเมื่อหนึ่งจะกลับคืนมาประเทศชาติในเดือนมิถุนายน2019ได้เฮียนจบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครกุ้ยยางปี2020ได้สมัครเข้าเฮ็ดเวียกอยู่บริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดในเดือนธันวาคม2021และได้รับมอบหมายให้มาฝึกงานอยู่ศูนย์ปฏิบัติงานและบำรุงซ่อมแปลงหัวจากรถไฟอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในเดือนกุมภาพันธ์2022ได้สอบเสร็จผ่านการเปลี่ยนจากพนักงานทดลองมาเป็นพนักงานรถไฟและกลายเป็นสร้างกลจักหัวรถไฟของรถไฟลาวจีนในปัจจุบัน
2: บ้านเกิดอยู่อุดมไสเดี๋ยวนี้เฮ็ดเวียกอยู่ทั้งรถไฟตำแหน่งเป็นกวดซ่อมหัวจักรถไฟตั้งแต่น้องจบมัธยมม.7แล้วน้องก็ไปศึกษาอยู่จีนพอดีสักประมาณปี2015บริษัททั้งรถไฟเขาเจ้าได้เปิดทำการก่อสร้างรถไฟน้องก็เลยเลือกเฮียนสาขาหัวจักรถไฟมาเลยพอจบมาก็มาฝึกงานอยู่โครงการไกเกียร์ทั้งรถไฟอยู่อุดมไสแล้ววันนั้นหั่นก็พอดีว่าบริษัทรถไฟเขาเจ้าเปิดรับพนักงานสุทธิวิทย์ก็ได้สมัครเข้ามาแล้วก็มาเฮียนนำเขาเจ้าและจึงได้ถือแบ่งไปอยู่ในตำแหน่งซ่อมแปลงกุเลกัวซอมหัวจักรรถไฟนั่นปัจจุบันเฮ็ดมาก็ได้ประมาณ4ปีแล้วเฮ็ดตำแหน่งนี้มาเดี๋ยวนี้เฮาก็เฮ็ดหลายอันตั้งแต่ขวดรถไฟเฮ็ดเกี่ยวกับอุปกรณ์สางแล้วก็เฮ็ดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์ซ่อมแปลงที่เป็นเครื่องจักรซ่อมแปลงนั่นเฮาก็ได้ตรวจสอบคือกันปัญหาก็คือว่าเฮาเป็นผู้หญิงเนาะมันแน่นอนอยู่แล้วเวียกซ่อมแปลงนะใครๆก็คิดว่ามันจะเป็นแบบผู้ชายจะเป็นรักแต่ว่าอันนี้เฮาเป็นผู้หญิงตัวน้อยเด้แล้วมาเฮ็ดใครถามเขาก็แบบตกใจว่าเอ้าเป็นหยังผู้หญิงคือว่ามาเฮ็ดตำแหน่งนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้หันหลายอย่างมันสบายขึ้นเพราะว่าน้องเฮ็ดเกี่ยวกับไฟฟ้าของรถน้องจะบ่ได้เฮ็ดเวียกที่ว่ายกเครื่องนักอีหยังหลายมันจะใช้เป็นเทคนิคความละเอียดไม่หยังหลายกลัวจะผู้หญิงจะเฮ็ดได้ดีกว่าผู้ชายเรื่องนี้หน่อยนึงสายนี่หั่นน่ะมันสําคัญได้เพราะว่าเขาแปลงตรวจสอบหัวจักรรถไฟมันเพื่ออย่างนั้นก็เพื่อให้รถไฟหั่นสามารถเดินทางด้วยความปลอดภัยหั่นน่ะแล้วก็เพื่อให้ลูกค้าเฮาที่นั่งหั่นน่ะบ้างใจได้ว่ารถไฟของเฮาหั่นปลอดภัยสามารถไปส่งได้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย
1: นางพรพิมลม้อนจันดีกล่าวถึงว่าสําหรับหน้าเวียกของตนมีหน้าที่กวดกาและบำรุงรักษาหัวจักรรถไฟกวดกาทดลองอุปกรณ์จัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ของกลุ่มงานการวัดแทกชิ้นส่วนและความแม่นยำของการประกอบอะไหล่และอื่นการเฮ็ดเวียกในแต่ละมื้อจะเฮ็ดตอนกลางคืนภายหลังขบวนรถไฟสำเร็จการแล่นประจำวันและกลับเข้ามาเต้าโฮมอยู่สถานีพวกเขาแมนเริ่มกวดกาหัวจักรรถไฟเป็นต้นอุณหภูมิภายในรถไฟอุปกรณ์ต่างๆเพื่อหับประกันให้การเดินทางแต่ละครั้งมีความปลอดภัยจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไว้ติดต่อง่าย คุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียว
4: จบ
3: พิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียว
4: จบ
3: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา

0: ข้ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด -19 แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
0: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่านักล่าที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำไส้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขนาดนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกทุกท่านสบายดีท่านผู้ชมเนาะที่ว่าติดตามฮับชมฮับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่ในขณะนี้สบายดีมิตรรายการทุกทุกท่านบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือว่าจะเป็นทางระบบออนไลน์เนาะสำหรับมื้อนี้พบพ่อกันกับโคศกบี้ดำเนินรายการเพลงก่อนเที่ยงให้กับทุกท่านได้ฮับฟังกับมื้อนี้อยู่น้ำกันเที่ยงวันพฤหัส14พฤษภาคมปี2026มื้อนี้กะแดดฮ้อนเนาะทางด้านนอกสถานีพวกเขายังเข้ามานี่ก็ยังแดดฮ้อนๆอยู่เนาะเข้ามาด้านในก็ใครแน่เย็นแน่มื้อนี้เนาะอยู่น้ำกันท่านผู้ฟังสำหรับทางระบบออนไลน์เนาะย้ายจากเพจ LNR Infotainment มาเป็นเพจเรา National Radio สวกข่าวเด้อทุกท่านเด้อฉะนั้นผู้ใดที่ว่าได้ยินเสียงรายการเพลงก่อนเที่ยงบอกต่อๆกันแท้จังก็มีรายการสิไปทวงเท้าหาอยู่เพจนั้นรายการสำหรับมื้อนี้เนาะก็ยังออกอากาศ2ระบบคือเก่าเด้อบอกว่าจะเป็นระบบ FM 103.7 MHz หรือว่าจะเป็นระบบ AM เนาะคลื่นกลาง567 kHz พวกเขาออกอากาศเป็นปกติคือเก่ามามีทางแฟนรายการว่าจันฮอดพุดนี่บ่มาระบบ FM บางคนก็ทวงเท้าหาเพราะว่าอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะส่วนหลายเพิ่นจะรับฟังผ่านทาง FM เนาะก็เลยได้ยินรายการออกอากาศแต่พาร์ทสุกเสาแต่ว่าเข้ามาทุกมือเด้อท่านผู้ฟังเด้อ11โมงถึง12โมงจันทร์ฮอดอาทิตย์เลยเนาะที่ระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ส่วนว่าอันน่ะทาง FM เฮามีการถ่ายทอดต่อเพียงแต่บางมือเท่านั้นเนาะทุกท่านนี่ก็แจ้งเนาะแจ้งให้ทุกท่านก็จะแจ้งไปตลอดเลยเนาะแจ้งไปตลอดทั้งเดือนนี้พอแหละบางเทื่อว่ามีทางฟังรายการที่หาก็เข้ามาฟังเนาะอาจจะยังข้อมูลข่าวสารบ่ทั่วบ่ถึงแดเนาะก็แจ้งต่อกันเด้อทุกท่านเด้อเพราะว่าส่วนหลายบางคนน่ะมีเบอร์กันเนาะมีแบบเบอร์โทรบางคนเหมือนกับโทรเยอะยามถามข่าวได้เนาะหักแพงกันมีทางฟังรายการเฮาบางเทื่อก็โทรลิ้นน้ำกันตลอดล้มกันอยู่เรื่อยๆจังซี่นาเนาะกลับมาเว้าสู่กันฟังเนาะมีหยังกับเพิ่นกับแลกเปลี่ยนกันหักแพงกันในรายการเพลงก่อนเที่ยงถือว่ามีหลายได้เนาะหลายคนอยู่ใต้หลายคนอยู่เหนือเพิ่นก็โทรหากันเล่นน้ำกันโอ้ฮู้จักหักแพงกันไปเนาะทุกท่านก็เข้าใจทุกคนเนาะที่ว่าติดตามมื้อนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งมื้อที่หลายคนก็คงจะหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเป็นปกติคือเก่าเนาะสำหรับมื้อนี้น่ะสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์พวกเฮาหลายคนโมงนี้เนาะเป็นโมงที่ว่าใกล้จะผักเที่ยงแล้วบางคนผักเที่ยงในช่วงเวลา11โมงถึง12โมงบางคนก็อาจจะผักในช่วงเวลาประมาณ12โมงถึง13โมงเนาะซึ่งเวลาตอนเที่ยงนี่แน่นอนเลยเนาะใกล้จะฮอดคับข้าวเที่ยงแล้วคิดฮอดคิดหาอีหยังดีเนาะกินข้าวเที่ยงนี่บางเทื่อนี่นะท้องหิวแต่ว่าคิดระบบหู้สิกินหยังเนาะมิดรายการเนาะก็ฝากได้มิดรายการระมัดระวังการกินอาหารในระยะนี้เนาะก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังโดยเฉพาะแล้วประเภทที่ว่าดิบเครื่องสุกเครื่องดิบบ่แบบสุกเครื่องนึงบ่สุกเครื่องนึงจังซี่หั่นนะหรือบางคนมากินซีนดิบป่าดิบอีหยังจังซี่ต้องได้ระวังเด้อทุกท่านเด้อเนาะเอากินหลายเกินไปกินติดต่อกันหลายก็บ่ดีได้เนาะอันนี้ก็ฝากให้ทุกท่านเพราะว่าบางอย่างก็อยากเน้นให้กินสุกแบบสุกๆโลดทุกท่านเนาะเพื่อว่าหยังได้รับสารอาหารครบถ้วนปราศจากพยาธิกินแล้วก็บ่ต้องย้านหยังสิหั่นนะเนาะทุกท่านเนาะก็ฝากกันไว้แล้วกันสำหรับคับข่าวเที่ยงของมิตรรายการเนาะอาจจะอยู่ไฮอยู่สวนอยู่นาเนาะมิตรรายการเฮาสลายซาวกสิกรบางท่านก็อยู่ตลาดแม่ค้าเซาขายบางท่านก็แม่นอยู่เฮือนอยู่ซานเป็นแม่เฮือนได้เนาะบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วบางท่านก็ได้เนาะผักบํานาญแล้วก็มีเด้เอาทางอยู่เฮือนฟังรายการสวัสดีทุกๆท่านเด้ออ่ะขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ก่อนท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้เบอร์0305787052เด้อมาสายมาแล้วก็สิเปิดหน้าไมค์กันเลยละกันเนาะทุกท่านเนาะหน้าไมค์สายทําอิดน้ํากันเลยเนาะสบายดีสบายดี
1: เอ้ยออนตรง AM เป็นเออ
0: มื้อนี้ว่าบ่อยากเปลี่ยนบรรยากาศก็เลยย้ายมาพี
1: ่มีปัญหาที่แล้ว
0: บ่มีจะว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศ
1: เอ้ย
0: เปลี่ยนมาพี่เด้บางเทื่อมิดรายการทางนี้เพิ่นคิดฮอดเด้บ่ค่อยได้ไลฟ์สดทางนี้เลยเด้
1: อ๋อ
0: แต่ว่าขอบใจน้องฟังทุกมื้อน้องฟังเว็บไซต์บ
1: ่เออฟังทาง Facebook นี่แหละ
0: Facebook โอ้ขอบใจ
1: บางเธอ Wi-Fi ค่อยมีปัญหาไปงานเม็ดก็จะได้จะบ่ได้ฟังจับฟังบ่ได้เดี๋ยวนะ
0: ต้องได้มีวิทยุแล้วแหละซะน่ะ
1: เออสายยังมิดสมอยนึงยังบ่ได้นี่แหละ
0: โอ้ยแม่นบ่อุ๊ยฟังเล่ามาดีแต่โดนพุ่นแม่นบ่นี
1: ่โอ้ยค่อยฟังจากอีเซอร์ฟังกับไก่ทอดข้าวอยู่ในสถานีของเมืองฮั่น
0: แล้วบ่เป็นหยังได้ฟังทางอันน่ะอินเทอร์เน็ตก็ดีคือกันเนาะเสียงแจ้งชัดเจนทุกมื้อเจ้ามื้อนี้ฟังเพลงหยัง
1: พอฟังเพลงอันน่ะมักบ่าวรุ่นพอเลยของ R&B โอ้ยมือ2เดือนที่ผ่านมาค่อยก็ได้เห็นตัวจริงล่าอยู่แล้วล่าก็ฮู้ล่ะค่อย
0: เป็นแนวไหนตัวจริงงามแม่นบ
1: ่แต่งามอยู่นี่แหละ
0: โอ้ยทั้งงามทั้งห้องเพลงม่วนเนาะ
1: แม่ก็เห็นเออเรนดี้แล้วก็เออดาวน้อยแล้วก็หลายคนอยู
0: ่โอ้ติดตามหลายศิลปินเนาะ
1: แม่ๆเออดาวน้อยเสือดาวกลางงามนี่แหละ
0: เออ
1: ไปกับพวกเราอยู่อะไรไปโทรทางรายการนี้รายการวิรายการอื่นก็และคืนอื่นนั้น
0: เจ้าเจ้าโอ้ยก็เลยเลือกเป็นเพลงมักบ่าวรุ่นพ่อของแรนดี้เนาะ
1: แม่ๆ
0: เจ้า
1: ค่อยจะเล่าอยู่แต่ว่าค่อยจะไปโทรขอแม่ๆแล้วจากเพลงคอนเทนต์อยู่วิดีโอนี
0: ้อันเพลงนี้นี่บ่ฝากไปสาวแรนดี้นําบ่นี
1: ่ให้กับฝากให้เล่านํานี่แหละ
0: ให้ไผอีก
1: แล้วพี่เจกับฝากให้หมดทุกคนเด้อกับพี่เจก็ฝากให้สนั่งโรงพยาบาลแล้วก็สุขิอัดเปื้อแล้วก็จะถึงไม่คนงามแล้วก็จะตะกี้แล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็บ่าวุ้ยโดนแล้วก็บ่าวเลยดีเล็กของบ่ไปให้ดูเด็กทุกชายแล้วก็ฝากให้มีกูปอนในโทในเกรงตัวเองมีชีวิตด้วยในท่อนแล้วก็พี่เจจะฝากให้เอ้ยก็จะสุขิคนงามแล้วจะไม่คนงามเลยเอ้ยมึงเอ้ยพี่แจ็คขึ้นก้าวหน้าแล้วจ้า
0: เจ้าเจ้า
1: เออมืออื่นบางแท้จะได้ฟังจะบอกมืออื่นกับไฟดับอย่างไรมืออื่น
0: โอ้เพื่อนแจ้งมอดไฟบ
1: ่แมนแมน
0: จัง
1: ด
0: ู
1: จุดเจ้าเนี่ย
0: โอ้ยเนาะมอดโมงนี้มันบ
1: อกอื่นกูแล้วเป็นมอดไฟประมาณ8โมงจนพอเช้าโมงแรง
0: โอ้โอ้บางเธอเพื่อนสีมีผักเที่ยงอยู่เด้บางเธอตอนเที่ยงมันปล่อยมาให้เด้
1: อ่าก็ได้คนบ่ปล่อยเด้อเจอรับเด็ด
0: เลยอันบ่ปล่อยก็บ่ได้ฟังเนาะเอาไว้ฟังวันอาทิตย์เนาะ
1: ทีหน้านี้ค่อยจะไก่เกมเพลงฟังเพลง2แล้วทีหน้า
0: โอ้เจ้าเจ้าเอาขอให้เสียงให้ได้เด้อเสียงให้ผ่านเด้อให้ทําเสียงเพชรเด้อเจ้า
1: เ
0: จ้าเอาแล้วอย่างนี้ก็เน้นๆเบิ่งบทเรียนอ่านหลายๆเด้อเบิ่งบทเรียนหลายๆเจ้าเจ้าเอาเอาโชคดีโชคดี
1: เด้อ
0: เจ้าโชคดีเนาะลําแสงเพชรเนาะโอ้อันน่ะอาทิตย์หน้านี่เสียงภาคเรียน2แล้วเนาะน้องๆเนาะขอให้ทุกคนตั้งใจก่อนเนาะระยะนี้เนาะขอให้เสียงได้เสียงผ่านโมดทุกคนภาคเรียน2นี่สําคัญได้คะแนนตัดสินก็อยู่ที่ภาคเรียน2นี่ได้สิได้ไปต่อหรือสิได้อยู่ห้องเก่าภาคเรียน2นี่ตัดสินเลยเนาะทุกท่านภาคเรียน2นี่บ่ได้มีเสียงคืนได้ทุกคนผ่านก็คือผ่านบ่ผ่านก็คือบ่ผ่านเนาะขอให้ทุกคนเจ๋งให้ได้เด้อน้องๆเด้ออาศัยต่อไปเนาะสบายดี
2: สบายดีตะเบตะบี
0: สบายดี
2: กินข้าวแล้ว
0: ก็จ้ากินแล้วไอ้แพงได้ฟังแล้วเนาะฟัง FM บ่ไอ้แพง
2: เป็นเ
0: ลยห้อยเด้อห้อย3แม่นบ
2: ่ห้อย3เป็นติด
0: น่ะอะกันจั่นค้านพูดนี่ไอ้แพงได้ฟังบ
2: ่เอาฟังแต่เพิ่นอันใดฮู้อันน้องว่าแ
0: หละอ๋ออุ้ยนั่นนะไอ้แพงหมุนขึ้น AM ฟังทุกมื้อเลยแม่นAM เนาะมันจะมีอันขึ้นกลางขึ้นสั่นเด้อแพงหมุนมาอันเลข567น่ะแพงมันออกอากาศทุกมื้อเลย AM น่ะ FM นี่ถ่ายทอดแต่บางมื้อ
2: เจ้าม
0: ื้อนี้แพงเนาะสับสน

0: จ้า
1: เออฟังแด
0: จ้าขอบใจก็แพงเด้อขอบใจ
1: สบายด
0: ีโชคดีเนาะมีรายการเนาะอันเนาะเออบางเทื่อเนาะทำอีทำอีทานามีรายการสิซับสนเวลาของการออกอากาศบ่ได้มีแต่อันบางคนนะมีรายการหลายคนเลยโทรมาหางงกับวงเวลาออกอากาศอันตอนเฮาปรับเปลี่ยนใหม่ๆนี่นะซั่นแต่ว่าบางเทื่อต่อไปก็สิลึ่งเนาะแต่คือคนสุกบีเว้าแหละเนาะทุกท่านเนาะคันว่าระบบ AM มีทุกมือแต่วิทยุบางคนบ่คือกันได้บางวิทยุสังเกตมั้ยมันจะมีปุ่ม FM แดปุ่ม AM แดคันว่าเฮาบ่สร้างตั้งบ่สร้างหยังนี่นะอาจจะบ่ฮู้แท้ได้ทุกท่านสบายดี
1: เจ้าสบายดีครับสวัสดี
0: เจ้าสบายดี
1: โดยขอเพลงไหนเด้อ
0: เจ้าเพลงหยัง
1: ขอเพลงห้องอีกอย่างก่อนขอเพลงใส่ว่าสังขารเลยเด้อ
0: เพลง
1: ใส่ว่าสังขาร
0: ใส่ว่าสังขาร
1: โดย
0: เจ้าสังเทพบ่ล่ะฮะ
1: ก็ว่าสั่งแล้วเนาะก็บ่สั่งตัวโอ๊ยไปสั่งแล้วมันก
0: ็ได้อีกเนาะโอ๊ยเนาะ
1: ตอนนี้สิไปสั่งอีก
0: เนาะเนาะบ่เล่เนาะโอ้ยขอบใจหลายๆที่ยังบ่ฮักที่ยังบ่ฮักว่าซั่นที่ยังบ่สั่ง
1: ตาว่าผู้เสียงไม่ตายเด้อ
0: เจ้า
1: ตาน้ำเอ็ดเด้อสาวเกิดเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็สาวไอ้เด้อสาวนางเด้อแล้วก็สาวนิ่งสวงสาวตะกี้เด้อเนี่ยเด้อ
0: เจ้า
1: ผู้เสียงไม่ตายโอ้สาวพิเศษคนงามหน้าไหมเหรอบอสัง
0: เนาะขอเพลงบอได้ไงบอสังตีโชคดีโชคดีขอบใจเนาะโอ้ยหยอกเพิ่นมวนๆเนาะบอลเล่บ้านหอมมีบอลเล่บ้านหอมแน่มีบอลเล่คอกแฮแน่แล้วก็มีรู้สึกว่ามีอีกบอลเล่นึงได้มีบอลเล่บ้านหอมบอลเล่คอกแฮบ่แม่นบอลเล่ทางหนองซะนี่ก็มีบอลเล่บ่หรือว่าทางบ้านนาเราบอลเล่นาเราอย่างนี้แหละรู้สึกมี3บอลเล่เนาะแฟนรายการเฮาแต่ตอนนี้นี่เหลือแต่2บอลเล่ตอนนี้นะอ่ะครับสายต่อไปอีกสายนี่เป็นสายสุดท้ายหน้าใหม่เนาะสบายดี
2: สบายดีพี่เอ้ยบ้านกระเจ้ากระเจ้าไว้โคตร
0: โอ้ยเดมาบ่เป็นหยังมาสุดท้ายบ่เป็นหยังมาซาดอีกคนบ่มา
2: โอ้คนอาณาแดนฮอนเด้อสิเด้อ
0: แดนฮอนเน
2: า
0: ะ
2: โอ้ฮวนหลาย
0: เจ้า
2: ช่องใต้3ซ้ายแล้วโทรแล้วก็บ่ทันกระเจ้ากระเจ้าไว้โคตร
0: เออเนาะ
2: มื้อนี้ขอฟังเพลงนั้นเด้อมื้อนี้เด้อมื้อนั้นมื้อวันจันทร์มื้อวันนั้นแปลว่าลงชื่อเพลงน้ำเหมือนน้ำ
0: ลงซะบ่
2: เออ
0: เอา
2: เพลงน้ำมีเพลงน้ำฮักสาวขายหอยมา
0: ฮักสาวขายหอยบ่เป็นเขาเปิดไปแล้ววะ
2: ยังนะบ่ทันมีบ่มีบ่ทันได้เปิดบ่มื้อนั้นนั่งสาวขายหอยน้องเปิดมาน่ะ
0: เออบัดนี้มันฮักสาวขายหอยเนาะ
2: เออฮักสาวขายหอยผู้ชายมา
0: เออเอาเอออ่ะโอเคเห็นละโชคใส่โชคอํานวยอ่ะจังหน่อยเปิดให้
2: มาให้พี่เด้อสมราบ่มาก็มาแม่นแล้วก็ตอบเลยเด้อ
0: เจ้า
2: เพียงเจ้าเด้อ
0: เจ้า
2: ขอบใจมีโชคแข็งๆเด้อ
0: เจ้าเจ้าขอบใจบุญตั้งอ้าวโชคดีเนาะได้สายหน้าไม้มา4สายนอกจากนี้หลังไม้เฮาก็ยังบ่ทันได้ตอบบ่ทันได้อ่านให้เนาะก็สิไปตามคำขอกันเลยท่านผู้ฟังเนาะ2เพลงตามคำขอเพราะว่าสเบซอกไว้แต่ตนแล้วจัดไปเด้ออ่าสเบเพิ่นเลี้ยงไว้เอา2เพลงเนาะทุกท่านเนาะไปฟังกันก่อน2เพลงนี้จะเป็นเพลงใดขึ้นมาก่อนกะสุดแล้วแต่เนาะมาไปฟังน้ำกัน

0: ป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ่
1: โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
1: แม่นหลานเว้าถูกพร้อมนั้นพวกเฮาหมู่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: กี้เอ้ย
1: เป็นยังเพาะ
0: ปีนี้ลูกอายุ 17-18 ปีแล้วเนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: หุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบริจาคเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได้
1: แม่นนั้นบ่พออ
0: ื้อแม่นั้นนั่นแหละลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมื้อมันก็ตายไปจากห่างกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลิกเรียนมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่สมเสยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

กลับมาอยู่น้ำกันนันบูฟังอยู่น้ำกันระยะที่2ของทางรายการเนาะสำหรับรายการเพลงก่อนเที่ยงพวกเฮาก็เปิดให้มิดรายการได้รับฟังไปแล้วเนาะสำหรับ2เพลงที่มิดรายการขอมาหน้าไม้แล้วก็ยังทาง Facebook ด้วยคำเล็กก็ขอเสียงแค้นแทนใจมาเสียงห้องสาวมุกดาวันเห็นสบีแล้วซอกไว้แล้วเนาะกานอกจากทางหน้าไมค์แล้ว Facebook แล้วเนาะโทรศัพท์หลังไมค์ขอความหลังไมค์ก็ยังมีอยู่มีรายการก็สิคอยตอบไปเด้อสำหรับแฮงใจนะบ่ว่าจะเป็นหน้าไมค์หลังไมค์พวกเฮาก็สิคอยจัดให้เนาะคอยตอบเพลงไปแต่มื้อนี้จะพยายามให้ได้อนาหลายๆเพลงสิพยายามเด้อมีรายการเด้อสิให้ฟังกันเนาะหน้าไม้แน่หลังไม้แน่ก็สิค่อยๆสลับกันไปท่านผู้ฟังเพราะว่าทั้งหลังไม้พวกเขาจังไงก็สิน้อยใจสิเครียดให้หักผัวเขาอ่ะยังบ่ได้เปิดเนาะบ่แม่นหักผัวคือเก่าภูมิใจที่เกิดเป็นลาวก็ยังบ่ทันได้เปิดสำหรับระยะนี้ก็เราก็สิบ่ขอเว้าอย่างหลายท่านผู้ฟังตอนต้นเว้าอาวยาวแล้วเนาะปะนี้สิขอเป็นเพลงเนาะจากทั้งหลังไม้หนึ่งเพลงและกันหน้าไม้หนึ่งเพลงเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาเป็นอันนั้นหน้าไม้นี่แล้วแต่โซเบทเราจะเลือกมาหนึ่งเพลงเด้อท่านผู้ฟังเด้อเนาะจังไรเราขึ้นมาให้อันขอเป็นเพื่อนมาเอาเป็นนะมุกดาวันบ่มุกดาวันสันติพรเนาะไอ้คำเล็กขอมาฝากให้ไอ้คำเล็กแล้วก็อีกหนึ่งเพลงสิฝากให้มิตรรายการเนาะทั้งหลังไม้พวกเขาก็คือภูมิใจที่เกิดเป็นลาวเอาสองเพลงนี้ฟังน้ำกันเพิ่มเติมเนาะแล้วพวกเรากลับมาอยู่น้ำกันอะไรเงี้ยต่อไป

จบไปอีกหนึ่งเพลงเนาะทุกท่านเนาะสำหรับวังกินี่กับฝากให้ทุกคนได้ค่ะฟังน้ำกันภูมิใจเธอที่เกิดเป็นคนลาวสำหรับตอนนี้เนาะเวลาคือวันยับจอมอเข้ามาก้มจิ๋งเพลงที่ว่ากักเก็บไว้มื้อนี้นะตั้งใจอยากจะเปิดให้ครบทุกเพลงเลยเนาะท่านผู้ฟังเนาะยังมีใส่ว่าสังข่าวบ่เล่เข้ามากับบ่ทันได้เปิดเนาะหักสาวขายห้อยสุกใส่สุกอํานวยเด้อไอ้บุญตั้งว่ากะยังบ่ทันได้เปิด ละกะยังเพลงหักผัวคือเก่ากะยังบ่ทันได้เปิดเอาจังใดดีท่านผู้ฟังปิดท้ายรายการเพลงก่อนเที่ยงมื้อนี้เอาแนวใดดีเนาะ เลือกหยังใจกะเจ็บเนาะทุกท่านเนาะบ่อยากเลือกหยังอยากเปิดหมดทุกเพลงที่มีรายการขอมาเนาะสำหรับเพลงที่ข้างไหว้บ่อยากข้างอีหลีเนาะทุกท่านเนาะก็ขอบใจมินรายการทุกท่านหลายๆเนาะที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเฮาทุกมื้อเนาะที่ว่าดำเนินรายการมินรายการโทรเข้ามาหาหลายเลยเนาะขอบใจทุกคนที่ติดตามมงเวลากินข้าวเที่ยงแล้วก็อยู่น้ำกันจนฮอดเวลา12โมงแล้วก็ต่อข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีต่อเนาะทุกท่านเนาะขอบใจทุกคนหลายๆเด้อมื้อนี้นะโคศกบีกับสาวเบก็สิเปิดเพลงไปตามคำขอจนกว่าจะหมดเวลาเนาะได้ฮอดใส่ก็ฮอดหั่นเด้อมีรายการเด้อบ่ว่ากันเนาะบ่เครียดกันเนาะมีรายการเนาะบ่ว่าจะเป็นอานาใส่ว่าสังเขาแน่หักสาวขายหอยแน่หักผัวคือเก่าแน่เนาะเอาสำหรับเพลงปิดท้ายรายการมื้อนี้จบบ่จบขึ้นกับเวลาเด้อท่านผู้ฟังเด้อเนาะยิ่งตามเวลาตัวจริงย่านจะบ่จบเนาะฉะนั้นเวลาเฮาฮอดใส่ก็ฮอดหันขอบใจทุกท่านมื้ออื่นติดตามกันใหม่สำหรับรายการเพลงก่อนเที่ยงเอาฟังเพลงปิดท้ายรายการน้ำกันสำหรับมื้อนี้ลาทุกท่านไปก่อนแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สภาแห่งชาติเสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและประกาศโครงจักการจัดตั้งจำนวนหนึ่งลาวและเวียดนามเพิ่มทวีการหัวมือในโครงเขตเวียกงานแถลงข่าวโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์ดำเนินการสอบเสียงภาคเรียนซองศกเรียน2025-2026ระหว่างวันที่13-15พฤษภาคมนี้เวียดนามและออสเตรียสุกยู่การหัวมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และความปลอดภัยทั้งไซเบอร์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเดินทางเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจระหว่างวันที่13-15พฤษภาคมนี้ต่อไปแม้รายละเอียดของข่าว
1: คณะบริหารงานภาคสภาแห่งชาติจัดกองประชุมเผยแผ่เสื่อมเสริมและพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประกาศโครงจักการจัดตั้งประกาศพนักงานหับอุดหนุนบำนาญและประกาศแต่งตั้งตำแหน่งบริหารภายในสภาแห่งชาติในวันที่12พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคประธานสภาแห่งชาติมีคณะบริหารงานพรรคคณะพรรคฮักทานคณะหน่วยพรรคฮักทานคณะหน่วยพรรคสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรภายในสภาแห่งชาติเข้าร่วมกองประชุมได้ผ่านคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการจัดตั้งเสื่อมซึมและพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคฉบับเลขที่02ทับคล.สภ.ลงวันที่30มกราคม2566เผยแพร่โครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคเผยแพร่บทรายงานการเมืองแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เผยแพร่กฎระเบียบพรรคสมัยที่12จากนั้นกองประชุมได้หับฟังการผ่านมติตกลงให้พนักงานการน้ำขั้นสูงและขั้นกรมหับอุดหนุนบำนาญมติหับฮองกงจักของสภาแห่งชาติซึ่งประกอบมี20กรม57แผนกมติแต่งตั้งยกย้ายพนักงานขั้นกรมพร้อมทางจัดพิธีมอบหับมติตกลงให้พนักงานหับอุดหนุนบำนาญและมติแต่งตั้งยกย้ายพนักงานขั้นกรมในโอกาสนี้สหายไสสมพรพรหมวิหารได้แสดงความย่องยอสมเซยและตีราคาสูงต่อผู้ที่ได้หับนโยบายออกผักการหับอุดหนุนบำนาญในครั้งนี้จำนวน30ท่านที่ล้วนแต่มีผลงานพ้นเด่นหลายด้านและอุทิศสติปัญญาความหูความสามารถมีความเป็นแบบอย่างมีน้ำใจเสียสละและความหับผิดชอบสูงต่อหน้าที่การเมืองประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในเวียกงานของสภาแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่อันมิเกียรติของตนตลอดระยะผ่านมาสำหรับหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมที่มีการซับเปลี่ยนอยู่ภายในสภาแห่งชาตินั้นจะเป็นโอกาสได้ทดสอบพฤติกรรมตัวจริงอย่างรอบด้านให้มีความสำนานในหลายเวียกงานเป็นการสร้างทันแถวพนักงานให้สมคู่กับหน้าที่การเมืองที่ได้หับมอบหมายเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งมีเสถียรภาพมีการเคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเก่าปัจจุบันปัญหาที่หิบด่วนแม้นแต่ละกรรมาธิการและห้องว่าการสภาแห่งชาติจะต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกก็คือปรับปรุงการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตนให้มีความคล่องตัวแทดเหมาะกับหน้าที่การเมืองที่ถูกมอบหมายโดยการปรับปรุงบุคลากรให้ไปตามวิสาการที่เหียนมาเพื่อยกสูงประสิทธิผลของเวียกงานจะได้ออกนิติกรรมว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะประจำสภาแห่งชาติระเบียบการดำเนินกองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติและอื่นพร้อมกันนั้นให้เอาใจใส่จัดตั้งพันธุ์ขยายทิศทางแผนการ5ปี2026-2030ของสภาแห่งชาติสุริศิบที่ได้กำหนดเอา9ทิศทางรวม7แผนเวียก5แผนงานและ25โครงการสู่ศูนย์สร้างและปรับปรุงกฎหมายให้ได้ทั้งหมด91ฉบับในนั้นกฎหมายสร้างใหม่19ฉบับและปรับปรุง72ฉบับที่กองประชุมข้างปฐมฤกษ์ได้หับห้องเอา
0: เมื่อวานนี้สายคำพันธ์เผยวงศ์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางพรรคได้ต้อนรับสหายนางเลิมจิเฟืองแท่งกรรมการศูนย์กลางพรรคและรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเวียดนามพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวระหว่างวันที่12-13พฤษภาคมนี้ในโอกาสนี้สหายคำพันธ์เพิงยวงศ์ได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อสหายนางเลิมจิเฟืองแท่ง ที่ได้นำพรรคคณะเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือฮอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับแน่นแฟนและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นเป็นการหัดแน่นการพันธุ์ร่วมมือในโครงเขตเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนให้ได้รับการพัฒนาและสืบต่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไปสหายคำพันธ์เพื่อยวงยังได้แสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แล้วของสหายนางเลิมทิเฟืองแทงพร้อมด้วยคณะด้วยเฉพาะการพบปะสองฝ่ายระหว่างคณะโฆษณาวมศูนย์กลางพักและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเวียดนามและเข้าร่วมเปิดสัปดาห์วัฒนธรรมและท่องเที่ยวเวียดนามอยู่แล้วร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลาวซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญในการหัดแน่นการพัวพันหัวมือสองฝ่ายแล้วเวียดนามให้แน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าสหายนางเลิมทิเฟืองแทงได้แสดงความขอบใจต่อสหายคำพันธ์เพื่อยวงที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทางรายงานแผนการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แล้วในครั้งนี้ให้สหายคำพันธ์เพื่อยวงรับทราบได้แสดงความยินดีชมเชยต่อสหายคำพันธ์เพื่อยวงที่ได้รับความไว้วางใจจากพรรคและรัฐบาลเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถในการนำพาซี่นำของสหายจะเฮ็ดให้เวียกงานโฆษณาวงของเราโดยเฉพาะโครงคิดข้อมูลข่าวสารและสื่อมวลชนบรรลุผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่กว่าเก่าประกอบส่วนยกสูงบทบาทของเราในเวทีสากล
1: กองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวและคณะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามจัดขึ้นในตอนบ่ายวันนี้ที่โรงแรมลาวพลาซ่านครหลวงจันทน์ฝ่ายลาวนำโดยทานวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคฝ่ายเวียดนามนำโดยทานนางเลิมทีเฟืองแทงกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามมีคณะผู้แทน2ฝ่ายเข้าร่วมการพบปะแลกเปลี่ยนและร่วมลงนามในบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยการร่วมมือด้านเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนระยะปี2565-2530ครั้งนี้ท่านนางเลิมทิเฟืองแทงได้มีความเห็นแลกเปลี่ยนหลายปัญหาโดยเฉพาะการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานของกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามก็คือการพัวพันหัวมือระหว่างเวียดนามและลาวด้านเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนระยะผ่านมา
2: Tôi rất là vinh dự trong cái chương trình công tác được đến được làm việc.
1: ข้าพเจ้ามีความรู้สึกเป็นเกียรติหลายที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกร่วมกับคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคในครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อตีราคาคืนเกี่ยวกับเวียกงานพัวพันหัวมือด้านเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนที่เคยปฏิบัติร่วมกันมาพร้อมทางปรึกษาหารือเป็นเอกภาพร่วมกันในการสืบต่อร่วมมือด้านเวียกงานดังกล่าวในต่อหน้าเวียกงานสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญหลายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประกอบส่วนสุขยูการพัวพันหัวมือระหว่างสองชาติลาวและเวียดนามท่านวันศรีกว่ามัวได้แจ้งให้ฮู้ว่าภายหลังคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลาวได้ปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อให้ถูกต้องตามที่ซี่นำของศูนย์กลางพรรคและแทดเหมาะกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในปัจจุบันโดยการมอบโอนเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนจำนวน5ภาคส่วนมากขึ้นกับการนำภาษีนำโดยกงของคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคประกอบมีคือกรมสื่อมวลชนสำนักข่าวสารประเทศลาวโทรภาพแห่งชาติลาววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศและหนังสือพิมพ์ประชาชนในปีนี้จะได้ดำเนินกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อีกด้วยเคียงคู่กันนั้นเวียกงานแถลงข่าวอยู่ขันท้องถิ่นได้รับการปรับปรุงให้มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกับขันศูนย์กลางอย่างเป็นระบบถึงว่าระยะผ่านมาลาวจะมีการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งแต่สายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือหอบด้านในเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนระหว่างลาวเวียดนามยังคงได้รับการหัดแน่นและเสริมขยายให้เข้าสู่ล้งเลิกเพื่อยัดเอาผลสำเร็จใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่า
3: สายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือของด้าน ในเวียงงานแถลงข่าวสื่อมวลชนระหว่างลาวและเวียดนามก็ยังคงได้รับการพัดแน่นและเสริมขยายให้เข้าสู่วงเล็กเพื่อญาติเอาผลสำเร็จใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าอย่างบริยุทธ์อย่างพื้นฐานนั้นก็เป็นการจัดตั้งปฏิวัติเนื้อในจิตใจบทบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยการร่วมมือด้านเวียงงานแถลงข่าวระยะปี2021หาปี2025ระหว่างลาวและเวียดนามที่ผ่านมาพวกเราได้ร่วมกันจัดตั้งพันธกิจใหญ่จนญาติได้ผลสําเร็จพ้นดินหลายด้านเป็นต้นสอบไฟได้มีการผัดเปลี่ยนการไปเยี่ยมยามและเปลี่ยนบทเรียนเป็นกระบวนฟื้นฟูโดยเฉพาะแม่นการพบปะระหว่างคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคประชาชนลาวและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามเพื่อตีราคาและพันธกิจใหญ่มากขึ้นกันร่วมมือสื่อมวลชนลาวได้นำไส้แหล่งข้อมูลจากสื่อมวลชนเวียดนามเป็นบอนเองรับในการรายงานข่าวสากลทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันปรับปรุงเนื้อในข่าวให้มีลักษณะน้ำพาและสามารถตอบโต้หางเสียงที่บดีได้อย่างทันการ
1: ตอนท้ายยังได้มีพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือคงเขตเวียกงานแถลงข่าวระหว่างคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามฝ่ายลาวร่วมลงนามโดยทานวันศรีกว่ามั่วกรรมการศูนย์กลางภาคของหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวและฝ่ายเวียดนามลงนามโดยทานนางเลิมทีเฟืองแทงกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามโดยมีทานคำพันธ์เพยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยบรรดาหัวหน้ากรมห้องกลมทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
0: 5ปีผ่านมาแนวเราสังสัตว์แขวงหลวงพะบางเอาใจใส่ปฏิบัติพระบทบาทสิทธิ์หน้าที่ของตนอย่างตั้งหน้าโดยเฉพาะการสร้างความสามัคคีปองดองของประชาชนบรรพาส่วนสั้นศาสนามาฮอดปัจจุบันสามารถสร้างครอบครัวบ้านสามัคคีปองดองความหลายกว่า70ส่วนห้อยสร้างเมืองสามัคคีปองดองได้แล้ว8เมืองและประกาศแล้ว3เมืองในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเราสังสาททั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นมบดมนีที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านสมพรศรีอุดมพันธ์คณะประจำพรรคแขวงประธานแนวเราสังสาทแขวงหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ว่าพันมาแนวเราสังสาทแขวงหลวงพะบางได้เอาใจใส่นำเอาดำรัสเลขที่315ของรัฐบาลเกี่ยวกับศาสนาไปจัดตั้งเสื่อมซึมให้องค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้ององค์การพุทธศาสนาต่างๆมีความรับผู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐต่อเวียกงานศาสนาและสามารถจะตั้งปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายก็คือธรรมนูญของแต่ละศาสนาเป็นอย่างดี
4: ปัญหาที่3แม่นพวกเฮาได้เอาใจใส่ในการลงศึกษาอบรมให้แก่ประชาชนบรรพาให้เขาเจ้ามีความตื่นตัวครบส่วนเข้าในการปฏิบัติแนวทางของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐโดยเฉพาะกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลของแขวงของเมืองของแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวซึ่งเป็นการประกอบส่วนเฮ็ดให้เขาเจ้ามีความตื่นตัวเข้าร่วมขบวนการดังกล่าวเฮ็ดให้ความทุกข์ยากครอบครัวทุกข์ยากอยู่แขวงหลวงบางนี่ได้รับการแก้ไขนับมือนับลดน้อยถอยลง
0: ท่านสมพรศรีอุดมพันธ์ให้ฮู้ตื่นว่าในตราแนวรับสังสาทแขวงหลวงพะบางจะพยายามให้สามารถกุ้มตนเองทางด้านงบประมาณโดยจะเสนอแขวงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แนวเล้าสังสาทมี2ทางสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในสาเหตุให้แนวเล้าสังสาทมีงบประมาณเคลื่อนไหวเวียกงานนอกนี้ยังมีแผนปลุกระดมประชาชนบรรพาสั้นคนต่างๆเข้าร่วมจะตั้งปฏิบัติมาที่กลุ่มการเมืองเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในสาเหตุให้ประชาชนสามารถกุ้มตนเองเพิ่งตนเองหลายขึ้นกว่าเก่า
1: ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐมีสัญญาร่วมมือเกี่ยวกับนโยบายเงินเดือนให้พนักงานรัฐกรก็คือกรรมกรในรัฐวิสาหกิจโดยร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องท่านกงใจสมพลภักดีผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อปฏิบัติกฎระเบียบก็คือพันธสัญญาเกี่ยวกับแรงงานหรือผูกออกแรงงานที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวางออกรัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐได้มีสัญญาล้มมูเกี่ยวกับนโยบายเงินเดือนให้พนักงานรัฐกรกรรมกรในรัฐวิสาหกิจเพื่อกำหนดให้จะแจ้งเกี่ยวกับสวัสดิการเงินเดือนและอื่น
5: แต่โฮงพิมพ์พวกเฮานี่ได้มีสัญญาล้มมูกับเฮาก็เซ็นวางเดือนก่อนนี้เนาะล่าสุดสัญญาล่าสุดก็คือว่าโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของแรงงานนั้นพวกเฮาต้องมีสัญญาล้มมู ซึ่งในนั้นสัญญารวมหมู่มันก็ได้กำหนดชัดแจ้งเนาะการสวัสดิการการเงินเดือนต่างๆก็แม่นตามความสามารถตามผลิตภัณฑ์ตามมีส่วนเฉพาะที่ได้เซ็นกันกับระหว่างผู้ออกให้งานก็คือกรรมกรภายในผู้พิมพ์เนาะแล้วก็ผู้ใช้งานก็คือคณะพักคณะอำนวยการกรุ๊ปเฮาอันนี้เนาะนอกจากเงินเดือนแล้วเนาะพวกเฮาก็เงินเดือนก็ถือว่าอิงใส่กำลังแรงงานให้เนาะนอกจากเงินเดือนแล้วพวกเฮาก็นึ่งมาเนี่ยเรื่องเงินข้าวเที่ยง2เงินน้ำมันอัน3แล้วก็เงินในวันสำคัญต่างๆพวกเฮาก็ได้มีการนโยบาย
1: ท่านคงใจสมผลพักดีให้ฮู้ตื่นว่าเคียงโคกับการมีสัญญาร่วมมือเกี่ยวกับนโยบายเงินเดือนให้พนักงานก็คือกรรมกรแล้วรัฐวิสาหกิจโฮพิมพ์แห่งรัฐยังได้มีแผนจะนำพาพนักงานและกรรมกรไปทัศนศึกษาและท่องเที่ยวอยู่สถานที่สำคัญต่างๆทางภายในและต่างประเทศปีละเทื่อโดยซับเปลี่ยนกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละคน
0: การยอดยาและสักวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอหรือพยาธิเปี้ยลอยกลายเป็นเวียกงานสำคัญหนึ่งที่แผนกสาธารณสุขแขวงสะวนเขตกำลังจะตั้งปฏิบัติในปัจจุบันเพื่อเฮ็ดให้เด็กที่มีอายุรุ่ม5ปีลงมามีภูมิคุ้มกันหลายขึ้นดร.เตียงคำป้องวงศาหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสะวนเขตให้ฮู้ว่าปัจจุบันการยอดยากันพยาธิโปลิโอหรือพยาธิเปี้ยลอยอยู่แขวงสะวนเขตแม้นสามารถจะตั้งปฏิบัติสำเร็จทั้ง2รอบแล้วโดยดำเนินใน2รูปแบบคือการยอดยาและสักวัคซีนตามหลักวิชาการแพทย์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลแม่นองค์การอนามัยโลกได้ประเมินเรียบร้อยแล้วว่าวัคซีนป้องกันโปลิโอที่นำมาสักให้เด็กในกลุ่มเป้าหมายล้วนแต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้เด็ก
6: ความจริงในการจัดตั้งปฏิบัติงานยอดยาโปลิโอของพวกเขานี้ก็ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปีในมือวันที่27เดือน4เนาะในสำหรับรอบที่2ก่อนที่ว่าพวกเฮาจะได้มีการจัดตั้งปฏิวัติกระบวนการดังกล่าวนี้พวกเฮาก็ได้มีการก้าเกียมเป็นอย่างดีเนาะโดยเฉพาะเฮามีบทเรียนในรอบที่1แล้วก็รอบที่1ครับในตัวพวกเฮาก็มีบทเรียนในเรื่องของการโต้ตอบในเวลาที่พวกเฮาพบกรณีที่เป็นการระบาดยังยืนการระบาดเนาะจังซั่นสืบเนื่องมาจากตัวนั้นหั้นพวกเฮาก็มีความสะดวกหลายด้านโดยส่วนการเอาใจใส่ในการซีนำนำพาของอาณาจากคันนำขันกระทรวงกรมที่เกี่ยวของและกับวิศการจากเซียวซานองค์การคู่ร่วมงานโดยส่วนองค์การอนามัยโลก
0: ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับเด็กน้อยรุ่ม5ปีภายหลังได้ผ่านการยอดและสักวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอแล้วจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายได้เกือบห้อยส่วนห้อยส่วนสาเหตุที่เฮ็ดให้เด็กบางคนเป็นพยาธิโปลิโอย้อนประชาชนบางคนยังถือเบาบ่นำเอาลูกหลานมายอดยาและสักวัคซีนเฮ็ดให้ภูมิต้านทานต่ำมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อพยาธินี้ได้หลาย
1: ห้องเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์จัดการสอบเสียงภาคเรียน2ประจำศุกร์เรียน2025-2026อย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้อาจารย์ทองพันธ์อุไลทรผู้อำนวยการห้องเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าการสอบเสียงในครั้งนี้แม้นเริ่มแต่วันที่13-15 พฤษภาคม 2566ในนั้นนักเรียนชั้นม.1 ม.2 ม.3 ม.5 และม.6แม้นสอบเสียงเลื่อนชั้นปกติส่วนชั้นม.4 และม.7แม้นการสอบเสียงทดลองเพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านก่อนการสอบเสียงจบชั้นที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ในโอกาสนี้อาจารย์ได้เรียกร้องถึงผู้ปกครองให้สวยติดตามสุขโยการคนกลัวบทเรียนของลูกหลานรวมทั้งกวดกาความพร้อมด้านการแต่งกายและอุปกรณ์การเรียนให้ครบถ้วนเพื่อให้การสอบเสียงครั้งนี้ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงาม
7: คือว่าเรื่องระเบียบนี่เขาก็ถือเป็นสำคัญนั่นแหละสักเรียกห้องให้ผู้ปกครองระยะสิงสามเมื่อนี้เนาะ13-14-15นี้ให้ผู้ปกครองติดตามลูกหลานเนาะในการมาสอบเสียงและอันใดที่ว่าลูกหลานผิดระเบียบการนุ่งถือเบาหรือว่าทรงผมต่างๆหรือเพิ่มบิ๊กซอละก็เบิ่งสวยทางโรงเรียนให้มันครบก่อนจะออกเงินเนาะก่อนจะมาสอบเสียงนั้นสำคัญเรื่องโทรศัพท์พวกเขาก็ห้ามถ้าว่าระยะสิงนี้ใช่ลูกหลานเอามากายบ่มาเล่นพวกเฮาก็สิได้เอามาศึกษาอบรมมาแล้วเนาะตักเตือนผู้เกี่ยวสันก็เฮียกฮ้องให้ทั้งผู้ปกครองเบิ่งสวยเนาะเรื่องโทรศัพท์ต่างนี่ล่ะยามเสียงก็บ่อยากให้ถูกยึดถูกจับได้ก็สิถูกตัดคะแนนไปอย่างนั้นเนาะ
1: อาจารย์ทองพันธ์อุไลทรให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับศุกร์เรียนนี้โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์ มีนักเรียนเข้าสอบเสียงทั้งหมด 3,296 คนการสอบเสียงเลื่อนสั้นแม่นนำใส่รูปแบบผสมผสานคืออัตนัย60ส่วนห้อยและปรนัย40ส่วนห้อยส่วนสั้นม.4และม.7นำใส่รูปแบบปรนัยห้อยส่วนห้อยโดยตั้งเป้าหมายให้นักเรียนสอบเสียงเลื่อนสั้นและจบสั้นให้ได้ห้อยส่วนห้อยเฉพาะสั้นม.4และม.7ให้ได้คะแนนระดับ7ขึ้นไปความเอา80หา90ส่วนห้อยและจะสุกโยให้นักเรียนญาติได้ใบประกาศนียบัตรแดงหลายที่สุด
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนีห้องการสาธารณสุขเมืองท่าแตงแขวงเสกองได้สรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานวันซักยากกันพยาธิแห่งชาติสักวัคซีนกันพยาธิโปลิโอรอบที่1และวางแผนรอบที่2มีทานสุวรรณสอยทวงศาห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองทานกรสวรรค์พันธวงศ์หัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วม
8: ท่านนางสุนารีนินทานนุ่นห้องหัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองท่าแตงได้รายงานผลการจัดตั้งเขื่อนไว้เวียกงานวันซักยากันพยาธิแห่งชาติซักยากันพยาธิโปลิโอรอบที่1โดยได้ปลุกระดมองค์การจัดตั้งบ้านและพ่อแม่ประชาชนนําเอาลูกหลานของตนในเกณฑ์อายุ055ปีไปรับวัคซีนตามจุดบริการได้ลงสุกอยู่ติดตามจุดบริการให้วัคซีนและประเมินบ้านที่ได้เขื่อนไว้แล้วเพื่อค้นหาเป้าหมายที่ขาดโอกาสทั่วเมืองท่าแตงมีเป้าหมายทั้งหมด1,600 กว่าคนปฏิบัติได้ตัวจริง 5,700 กว่าคนเท่ากับ100กว่าส่วนห้อยมีจุดซักยาหยอดยาทั้งหมด96จุดมี47บ้าน74คุมบ้านจากนั้นกองประชุมก็ได้ผ่านแผนจะตั้งปฏิบัติ

0: บ้านป้องกันซาดเข้มแข็งทางประกาศบ้านสกวนและบ้านผักบงเป็นบ้านแบบอย่างด้านการปฏิบัติกฎหมายโดยการเป็นประธานของท่านคำเกี้ยงจงหัวทอกรรมการผักแวงเลขาคณะบริหารงานผักเมืองมีต่างหน้าแขนงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
1: ท่านบุญเฮืองในบ้านสะกวนได้ต่างหน้าขึ้นผ่านบทสรุปการสร้างครอบครัวบ้านป้องกันซาดเข้มแข็งและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายผ่านเมาการปกครองบ้านได้เอาใจใส่หน้าการซีนำนำพาเวียการป้องกันปรับปรุงกองร่อนห้ามมีความเข้มแข็งหนักแน่นเหตุถ้าบ้านมีความสงบปลอดภัยภายในบ้านสะกวนมีกองร่อนบ้านทั้งหมด24คนจะตั้งเป็นหนึ่งหมวดและแบ่งเป็นสามหมู่ได้เอาใจใส่และเป็นแบบอย่างในการจะตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของภาคและแบบกฎหมายของรัฐอย่างเข้มงวดองค์การปกครองบ้านได้ซีนำหน่วยไกเกียข้อขัดแย้งเป็นเจ้าการในการศึกษาห่มห้าประชาชนประกอบส่วนสกัดกันข้อขัดแย้งภายในบ้านทางมีการแก้ไขข้อขัดแย้งห้าเป็นหูประถมพร้อมกันนั้นได้นำเอามาท่านเงินค่าข้องการสร้างครอบครัวบ้านป้องกันซาดเข้มแข็งและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายมาเพื่อเพย์ให้ประชาชนได้รับหูเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทางการก่อสร้างบ้านป้องกันซาดเข้มแข็งและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายประสบผลสำเร็จตามคาดมาทีหวังไว้เทือละเก้าจากนั้นได้มีการมอบบ้านจังจืนครอบครัวบ้านป้องกันซาดเข้มแข็งและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายอย่างสมเกียรติตอนท้ายพิธีเลขาพรรคเมืองได้มีคำเห็นเน้นให้องค์การปกครองทางซ่องบ้านเอาใจสหักสร้างความสามัคคีอยู่ภายในบ้านห้ามีความหนักแน่นเพิ่มทวีการสกัดกันตามปรากฏการย่อท้อทางสังคมสุขโยป้องกันกองร้อนห้าปฏิบัติสิทธิหน้าที่และภาระบทบาทข้องตนห้ามีความหับผิดชอบสูงเพื่อประกันห้าบ้านมีความสงบปลอดภัยอย่างหนักแน่นประกอบส่วนเหตุท่าการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนับมือดีขึ้นจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากล่วงพะบาง
2: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวกรกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
3: ความกดดันตามของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวได้กำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคกลางและภาคใต้พอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามาเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา33องศาที่นครหนองเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง28หา35องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา38องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา33องศาภาคใต้อากาศร้อนหาฮอนเอาและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง30หา38องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20หา27องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์
2: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานวังมมมณีวาคณะปฏิบัติงานของสหสมาคมความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติพร้อมด้วยผู้ต่างหน้ากระทรวงตำรวจเวียดนามได้เฮ็ดเวียกร่วมกับสถาบันอุตสาหกรรมโอทริส

0: หรือ AIT เพื่อสุกยุการหัวมือในบรรดาโครงเขตความปลอดภัยทางไซเบอร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในขอบเขตการเฮ็ดเวียกสหสมาคมได้เสนอให้เพิ่มทวีการพัวพันคู่หัวมือยุทธศาสตร์กับ AIT ผ่านบรรดาทิศทางจุดสุ่มรวมมีปกป้องพื้นฐานโครงสร้างดิจิตอลหลักรับประกันความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารและสร้างระบบนิเวศดิจิตอลที่น่าไว้วางใจมูลไส้ AI และวิเคราะห์ข้อมูลในเวียกงานรับประกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ร่วมมือกันบำรุงก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงสุขยุ่งกันแลกเปลี่ยนเซลล์สารสมทบกันจัดบรรดาเวทีประชัยและกองประชุมสัมมนาสากลประจำปีเคียงคู่กันนั้นสหสมาคมความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเวียดนามยังให้เปิดกว้างการเชื่อมต่อวิสาหกิจเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศในใส่สุขยุ่งกันไทยทอดเทคโนโลยีพันขยายบรรดาโคลีเริ่มหัวมือเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ข้อมูลข่าวสารและปัญญาประดิษฐ์การเฮ็ดเวียกหวมครั้งนี้แม่นบัตรก้าวสืบต่อที่สำคัญภายหลังเวทีประชัยความปลอดภัยทางไซเบอร์โอตริสเวียดนามปี2006ประกอบส่วนเฮ็ดให้การพัวพันหัวมือ2ฝ่ายระหว่างเวียดนามโอตริสในโครงเขตความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีดิจิตอลเลิกเซิงกว่าเก่าพร้อมทั้งเปิดรายการโอกาสหัวมือที่แท้จริงระหว่างบรรดาสำนักงานองค์การจัดตั้งและวิสาหกิจของ2ประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนโดยตอบสนองตามคำเสนอของท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้เดินทางด้วยเฮือบินพิเศษถึงนครหลวงปักกิ่งของจีนในตอนแรงวันนี้เพื่อเคลื่อนไหวเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจระหว่างวันที่13-15พฤษภาคมนี้นี่แม่นการพบปะแบบเซิงหนาครั้งที่2ระหว่างประมุขรัฐจีนสหรัฐอเมริกาหลังจากการพบปะกันอยู่นครปูซานของสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนตุลาปี2025ทั้งเป็นการเยี่ยมยามจีนครั้งทำอิฐของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในหอบ9ปีท่านสีจิ้นผิงและท่านโดนัลด์ทรัมป์จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นน้ำกันอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัวพันระหว่างจีนสหรัฐอเมริการวมถึงสันติภาพและการพัฒนาของโลก
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสนนี้และอัมไพวันวงอมทรอ่าน
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมถูกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้เอ็กเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขีบเงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
5: หักบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทนเป็นเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
6: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเราออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30 หา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็เป็นการนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ก็เป็นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปินออมมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้และเข้าใจเวียงงานของแขนงธนาคารหลายขึ้น มาพบกันในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยสุขเทวาสิประเสริฐพร้อมด้วย
5: ข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยกับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาซึ่งรายการของพวกเฮาท่านผู้ฟังอาจจะได้ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮานี้เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30 เป็นต้นไปออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ไปหาวันเสาร์พุ่นแหล่ท่านผู้ฟัง30นาทีอยู่กับพวกเฮากับรายการเพื่อนธนาคารมาพบกันในมื้อนี้ก็คงกับวันพฤหัสวันที่14เดือนพฤษภาคมปี2026ในมื้อแฮม13ค่ำเดือน6ลาวพ.ศ. 2569นั่นเองท่านผู้ฟังซึ่งว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นรายการของพวกเฮาก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสพสลงวันที่17กรกฎาคม2023ซึ่งว่าจุดประสงค์ของกฎหมายดังกล่าวนี้เพิ่นก็ได้มีการกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการสร้างตั้งการเคลื่อนไหวการคุ้มครองและการติดตามกวดกาธนาคารธุรกิจเพื่อให้ธนาคารดังกล่าวนี้สามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพมีความมั่นคงและโปร่งใสแนใสรับประกันให้ธนาคารธุรกิจนี้มีความเติบใหญ่เข้มแข็งทันสมัยปลอดภัยและสามารถเสื่อมยงกับภาคพื้นและสากลซึ่งสามารถประกอบส่วนเข้าในการรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินเงินตาและเป็นการประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาตินั่นเองท่านผู้ฟังซึ่งว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไปจนฮอดมาตรา44เวลาของการให้บริการนั่นเองท่านผู้ฟังซึ่งว่ามาในมื้อนี้พวกเราก็ยังมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจซึ่งก็ยังมีหลายๆมาตราที่ว่าพวกเราจะต้องได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเติมอีก
6: เจ้าและท่านผู้ฟังแต่ก่อนจะไปหาฟังเนื้อในรายละเอียดของกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงเลขที่39ทับสปส.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคมปี2023นั่นจะให้ท่านผู้ฟังไปเปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทางรายการของเฮากันก่อนแล้วจึงมาพบกันในรายละเอียดต่อไปของรายการ
5: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใส้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเสื้อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบล็อกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว เจ้าท่านผู้ฟังกลับมากับพวกเฮาแฝงสุรีและสุขเทวาดำเนินรายการเพื่อนธนาคารในมื้อนี้ที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานำมาฝากมาต้นให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสลับปรับเปลี่ยนกับการนำเสนอบรรดากฎหมายข้อตกลงนิติกรรมต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานั้นที่ออกในแต่ละระยะพวกเฮาก็ยังมีการนำเอาโฆษณาหรือว่า สิ่งสติเตือนสังคมมาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันตื่ม
6: เจ้าท่านผู้ฟังแล้วเราจะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจสภาปรับปรุงเลขที่39ทับสปส.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคมปี2023ซึ่งในอาทิตย์ผ่านมาเราก็ได้มีการนำเสนออยู่ในภาคที่3ธุรกิจการธนาคารและการขยายธุรกิจหมวดที่1ธุรกิจการธนาคารและจะมาสืบต่อกันที่มาตราที่45ภาษาที่ใส่ทางการทุกเอกสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของธนาคารธุรกิจที่รายงานหรือสนองให้แก่ธนาคารแห่งสปป.ลาวและองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องของรัฐต้องเป็นภาษาลาวจ้าและนี่ก็แม่นเนื้อในของมาตราที่45ก็แม่นภาษาที่ใส่ทางการและกลับเข้ามาสืบต่อกันที่หมวดที่2การขยายธุรกิจมาตราที่16การขยายธุรกิจธนาคารธุรกิจสามารถขยายธุรกิจของตนด้วยการสร้างต่างสาขาหน่วยบริการองค์การผู้ตั้งหน้าการลงทุนในสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นที่บ่แม่นสถาบันการเงินโดยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวยกเว้นการสร้างต่างหน่วยบริการบ่จำเป็นขออนุญาตแต่ต้องได้รายงานธนาคารแห่งสปป.ลาวอย่างน้อย15วันก่อนวันเปิดให้บริการการขยายธุรกิจต้องมีเงื่อนไขดังนี้1ข้างขยายธุรกิจมีเพียงพอ2กงจักการคุ้มครองบริหารธุรกิจระบบตรวจสอบบัญชีภายในมีประสิทธิภาพ 3. ระบบหาบตรงข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับเวียกงานการคุ้มครอง 4. การปฏิบัติระเบียบการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงได้ดีที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดและ 5. เงื่อนไขที่จำเป็นธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดระเบียบการเกี่ยวกับการสั่งต่างสาขาและหน่วยบริการของการผู้ตั้งหน้าธนาคารธุรกิจสำหรับการขยายธุรกิจอยู่ต่างประเทศต้องได้ขออนุญาตนำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเจ้าและนี่ก็เป็นเนื้อในของมาตราที่46การขยายธุรกิจนั่นเอง
5: เจ้านอกจากที่ว่าอยู่ในการกำหนดกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจสภาปรับปรุงเพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับการขยายธุรกิจของธนาคารธุรกิจแล้วอยู่ในมาตรา47นี้เพิ่นก็ยังได้มีการกำหนดการลงทุนในสถาบันการเงินอื่นตื่มอีกท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในเนื้อในมาตรา47เพิ่นได้กำหนดว่าธนาคารธุรกิจสามารถลงทุนสร้างตั้งหรือถือหุ้นในธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินอื่นที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการเงินตามการอนุญาตของธนาคารแห่งสปป.ลาวก็คืออันที่1ท่านผู้ฟังธุรกิจหลักทรัพย์2ก็แมนธุรกิจประกันภัยอันที่3ก็แมนธุรกิจเซาสินเสือและอันที่4ก็แมนธุรกิจค้ำประกันสินเสือและอันที่5ท่านผู้ฟังก็คือธุรกิจทางด้านการเงินอื่นสำหรับการลงทุนอยู่ต่างประเทศนอกจากได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวแล้วยังต้องขออนุญาตนำกระทรวงแผนการและการลงทุนตื่มอีกท่านผู้ฟังซึ่งในระยะผ่านมานั้นธนาคารธุรกิจของลาวของพวกเราเพิ่นก็ยังได้มีการขยายสาขาอยู่ต่างประเทศตื่มอีกซึ่งบรรดาที่ว่าธนาคารที่ว่าจะต้องได้ไปดำเนินธุรกิจอยู่ต่างประเทศนั้นนอกจากที่ว่าจะต้องได้ขออนุญาตนำธนาคารแห่งสปป.ลาวแล้วและสิ่งสำคัญก็ต้องได้ขออนุญาตจากกระทรวงแผนการและการลงทุนซึ่งว่ากระทรวงแผนการและการลงทุนตอนนี้น้องเพิ่นก็ได้ฮวบไปอยู่นำกับกระทรวงการเงินนั่นเองซึ่งอยู่ในนี่กฎหมายตัวนี้แม่นยังได้ออกในปี2023แต่ว่าการฮวบรวมกระทรวงนั้นเพิ่นก็ได้มีการปรับปรุงเนื่องจากว่าเอากระทรวงแผนการและการลงทุนมาฮวบกับกระทรวงการเงินโดยใส่ชื่อว่ากระทรวงการเงินนั่นเองท่านผู้ฟัง
6: เจ้าและมาสืบต่อกันที่มาตราที่48การลงทุนในนิติบุคคลอื่นที่บ่แม่นสถาบันการเงินธนาคารธุรกิจที่มีความเข้มแข็งทางด้านการเงินสามารถลงทุนในนิติบุคคลอื่นที่บ่แม่นสถาบันการเงินทั้งภายในและต่างประเทศที่มีความเข้มแข็งและดำเนินธุรกิจมีประสิทธิผลในอัตราส่วนบ่เกิน10ส่วนร้อยของทุนจดทะเบียนของธนาคารธุรกิจและบ่เกิน20ส่วนร้อยของหุ้นที่สามารถลงคะแนนเสียงใดในวิสาหกิจนั้นการถือหุ้นทั้งหมดในนิติบุคคลอื่นที่บ่แม่นสถาบันการเงินบ่ให้เกิน50ส่วนร้อยของทุนจดทะเบียนของธนาคารธุรกิจตามระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาวจารณิกรแม่นเนื้อในของมาตราที่48การลงทุนในนิติบุคคลอื่นที่บ่แม่นสถาบันการเงินซึ่งนอนในหมวดที่2การขยายธุรกิจนั่นเองท่านผู้ฟัง
5: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในภาคที่3ธุรกิจการธนาคารและการขยายธุรกิจก็มีอยู่2หมวดด้วยกันก็คือหมวดที่1ก็คือธุรกิจการธนาคารและหมวดที่2ก็คือ การขยายธุรกิจนั่นเองถือว่าภาคที่3พวกเราก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังไปหมดแล้วพวกเรามาสืบต่อหาฟังอยู่ในภาคที่4ก็คือการรักษาความมั่นคงการโอนหุ้นการควบกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญของธนาคารธุรกิจสำหรับภาคที่4อยู่ในหมวดที่1ก็คือการรักษาความมั่นคงท่านผู้ฟังอยู่ในมาตรา49เงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงมีดังนี้ท่านผู้ฟังก็คือธนาคารธุรกิจต้องปฏิบัติเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงก็คืออันที่1ดำเนินธุรกิจตามระบบการบริหารและการบัญชีที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้และระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาวอันที่2ก็คือรักษาทุนให้เพียงพอรับประกันสภาพคล่องและรับประกันการบริหารทรัพย์สินให้มีความต่อเนื่องและมีการกระจายความเสี่ยงอันที่3ท่านผู้ฟังก็คือมีระเบียบกลไกและขั้นตอนที่ครบถ้วนเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้จะเป็นผู้กำหนดระเบียบการละเอียดเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของธนาคารธุรกิจทั่วไปและธนาคารธุรกิจเฉพาะนั่นเองท่านผู้ฟังนอกจากเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงที่ได้กำหนดไว้ในมาตรานี้แล้วเนาะท่านผู้ฟังธนาคารธุรกิจยังสามารถหมุนไส้วิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงตามการเห็นดีของธนาคารแห่งสปป.ลาวเช่นเดียวกันในนั้นก็แม่นเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของธนาคารธุรกิจนั่นเองนะผู้ฟัง
6: จะแล้วมาสืบต่อกันที่มาตราที่50ระบบการควบคุมภายในระบบการควบคุมภายในเมนขบวนการคุ้มครองบริหารที่ธนาคารธุรกิจกำหนดเพื่อหับประกันให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ซึ่งประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยงการตรวจสอบความสอดคล้องการตรวจการภายในและกิจการอื่นธนาคารธุรกิจต้องมีระบบและกำหนดระเบียบการควบคุมภายในซึ่งเหนือในต้นตอกำหนดเกี่ยวกับโครงประกอบการจัดตั้งและกลไกคุ้มครองบริหารในนั้นรวมเอาที่ตั้งภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ความรับผิดชอบการติดตามกวดกาและการรายงานของผู้บริหารหน่วยงานและพนักงานของธนาคารธุรกิจธนาคารธุรกิจต้องส่งสำเนาเอกสารเกี่ยวกับระเบียบการควบคุมภายในและบัญชีพนักงานของตนที่มีสิทธิ์ลงลายเซ็นพร้อมทั้งสำเนาลายเซ็นดังกล่าวให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเอกสารเหล่านี้ก็ต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวภายในเวลา50วันราชการธนาคารธุรกิจต้องประกอบบุคลากรการควบคุมภายในที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมในจำนวนที่เพียงพอพร้อมทั้งฝึกอบรมให้บุคลากรดังกล่าวอย่างเป็นปกติและนี่ก็เป็นเนื้อในของมาตราที่50ระบบการควบคุมภายในเอาล่ะท่านผู้ฟังเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเรากันก่อนแล้วจึงมาพบกันในระยะสุดท้ายของรายการ

0: แลกเปลี่ยนเงินตราซาซายผิดกฎหมายบ้านเมืองท่านผู้ฟังกลับมาสู่ในระยะนี้และนะสุดท้ายของทางรายการกับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราอยู่กับแฝงสุดีและสุขเทวาดำเนินรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังถึงว่าจะมาอยู่ในระยะสุดท้ายก็ตามพวกเราก็ยังจะมีกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังตื่มอีกจากมาตราหรือว่าส่งมาตรากันก่อนที่จะจากกันเนาะท่านผู้ฟัง
1: จะมาแล้วครับจะมาสืบต่อในการอ่านกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงเลขที่39ทับสปส.นครหลวงเวียงจันทน์วันที่17กรกฎาคมปี2023ซึ่งกับเข้ามาในระยะนี้เฮาก็จะมาสืบต่อในภาคที่4การรักษาความมั่นคงการโอนหุ้นการควบกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญของธนาคารธุรกิจซึ่งนอนในหมวดที่1การรักษาความมั่นคงมาตราที่51การบริหารความเพียงพอของทุนธนาคารธุรกิจต้องรักษาความเพียงพอของทุนตามระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดอัตราส่วนความเพียงพอของทุนองค์ประกอบของทุนและหลักการในการคิดไล่ความเพียงพอของทุนของธนาคารธุรกิจและสามารถกำหนดเพิ่มอัตราส่วนความเพียงพอของทุนให้ธนาคารธุรกิจใดหนึ่งถ้าเห็นว่าธนาคารดังกล่าวหากมีความสำคัญต่อระบบหรือมีความเสี่ยงสูงซึ่งจะพ่ายขาดความมั่นคงจาและนี่ก็เป็นเนื้อในของมาตราที่51การบริหารความเพียงพอของทุน
0: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อหาฟังอยู่ในมาตรา52เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงท่านผู้ฟังสำหรับธนาคารธุรกิจนี้ต้องมีระเบียบการกลไกและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่ละเอียดรวมทั้งระบบการติดตามกวดกาของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ก็คืออันที่1กำหนดวัดแทกประเมินติดตามรายงานและควบคุมหรือลดพรทุกความเสี่ยงสำคัญอย่างทันเวลาเป็นต้นความเสี่ยงด้านสินเชื่อด้านการตลาดด้านการดำเนินงานอันที่2ก็คือประเมินความเพียงพอของทุนและสภาพคล่องของธนาคารธุรกิจขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงกวมเอาการสร้างและการทบทวนแผนการรับมือภาวะวิกฤตโดยคำนึงถึงสภาพตัวจริงของธนาคารธุรกิจขั้นตอนดังกล่าวต้องมีความเหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงและระดับความสำคัญของธนาคารธุรกิจต่อระบบธนาคารนั่นเองท่านผู้ฟังสำหรับธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้จะกำหนดระเบียบการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆของธนาคารธุรกิจฉะนั้นบรรดาท่านหากมีความต้องการอยากอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังแต่ต้นมาพวกเราได้นำเสนอเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจนั่นแต่มาตรา1ไปจนฮอดมาตราที่พวกเรากำลังเสนออยู่นี่ก็ฮอดมาตรา52ท่านก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้อยู่ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งสปป.ลาว www.bul.gov.la ซึ่งอยู่ในนั้นก็จะมีบรรดากฎหมายต่างๆของธนาคารธุรกิจบหรือว่ากฎหมายของธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือว่านิติกรรมข้อตกลงต่างๆที่ว่ามีการนำไซต์ของธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ออกในแต่ละระยะนั้นสามารถเข้าไปติดตามหรือว่าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้อยู่ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองท่านผู้ฟัง
1: เจ้าท่านผู้ฟังมาฮอดนี้เวลารายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก่อไก่จะหมดเวลาลงแล้วก่อนจะจากกันไปพวกเฮาก็ต้องขอขอบใจนำทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนจบและฝากกันไว้อีกครั้งนึงสำหรับท่านใดที่ว่าอยากติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าอยากไปอ่านเอกสารสำคัญต่างๆหรือว่ากฎหมายต่างๆเนาะก็สามารถเข้าไปได้ที่ช่องทาง www.bol.gov.la ช่องทาง Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาวช่องทาง TikTok bol_channel ช่องทาง YouTube Bank of the Lao PDR หรือรายการโทรภาพรายการการเงินตาแห่งชาติ

ก็คือทุกท่านได้ติดตามมาฟังเป็นประจำรายการนี้หน้าที่สำคัญทุกคนก็คือช่วยกันปกปักรักษาป่าไม้ที่ดินป่าไม้ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และกลมเนื้อที่ให้ได้70ส่วนห้อยของเนื้อที่ป่าทั้งหมดในขอบเขตตัวประเทศแต่นี้ฮอดปี2030ตามแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอธิปไตยประชาชนลาวท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้มื้อนี้ลาไปก่อน

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอกบ้านผ่านเมือง
4: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.fm

0: www.awr.org.la
1: ท่านผู้ฟังมื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสแฮม13ค่ำเดือน6ปีมะเมียพ.ศ. 2568ซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเฮาจะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์พวกเขาจะไปล้มสายกับดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ท่านจะไปฮู้วันในระยะนี้การนานาเอาใจใส่เบิ่งพยาธิตามฤดูกาลบ่หรือว่าพยาธิใดที่เป็นพ้นเด่นที่ทั้งแผนกสาธารณสุขเพิ่นพร้อมสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติในระยะนี้ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีดร.คำลา
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้า
2: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านเจ้า
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้ายินดีเจ้า
1: เจ้า
2: สําหรับเนาะอย่างที่ทางโฆษกเขาได้เว้ามาเกี่ยวกับพยาธิอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นโดยเฉพาะแมนพวกเฮาเฝ้าระวังของพยาธิติดต่อนี่เนาะแล้วแมนพวกเขามีระบบเฝ้าระวัง19อาการพยาธิในนั้นพยาธิที่ว่าพ้นดินอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาแม่นพยาธิเข้าท้องเนาะซึ่งตั้งแต่วันที่1เดือน1เป็นต้นมาฮอดปัจจุบันแม่นสะสมอยู่2,824กรณีเนาะห้องลงมาแม่นเบื่ออาหารและก็หมดอาการซึมเซือทางระบบหายใจเนาะอันนี้ถือว่าเป็นอันที่3และต่อมาก็แม่นพยาธิท้องบิดและที่สําคัญก็คือพยาธิว่าเฮาพบ1กรณีในปัจจุบันนี้แม่นเสียชีวิตแล้วเนาะอันนี้เป็นพยาธินึงที่สําคัญเฮาจะเตรียมรูปร่างในปี2030สําหรับพยาธิปอดังนั้นความเอาใจใส่เกี่ยวกับการให้วัคซีนสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็เวลาที่ถึงมาการให้ได้รับวัคซีนตั้งแต่ตอนทําอิฐเลยอันนี้เป็นชุดนึงที่พวกเฮาอยากเป็นใส่ให้พ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาได้เอาใจใส่สําหรับพยาธิดังกล่าวแล้วก็พยาธิท้องนี่ก็ถือว่าตามฤดูกาลปัจจุบันนี้แม่นค่อนข้างว่าสูงกว่าหมู่แล้วเนาะตามที่รายงานให้ฮู้แม่นอยากให้เบิ่งเรื่องอาหารการกินต่างๆในระยะฮ้อนแล้วก็บรรดามากไม้ต่างๆเนาะอยากให้มีการสะอาดและสะอาดสิ่งสําคัญเจ้า
1: เจ้าและในระยะนี้นอกจากนี้แม่นพยาธิอย่างตื่มท่านที่พวกเฮาได
2: ้
1: สุ่มใส
2: ่พยาธิต่อมาก็คือแม่นยุงไข่ยุงลายของพวกเฮาเนาะอันนี้แม่นทั่วประเทศให้บรรดาท่านได้รับฟังนํากันว่าทั่วประเทศที่มีทั้งหมดอยู่1,259ที่ว่ายังบ่ทันมีกรณีเสียชีวิตเนาะและสําหรับนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาแม่นปัจจุบันจัดอยู่ในอันดับ4มีอยู่100กรณีแต่ก็ยังบ่ทันมีการเสียชีวิตก็อยากให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนเอาใจใส่เพราะปัจจุบันนี้ก็คือเริ่มมีฝนมาแล้วเนาะการทำลายแรงเพาะพันธุ์เฮ็ดแนวใดบ่ให้มียุงลายมาไข่ใส่ในการแพร่พันธุ์ของยุงลายนี่อันนี้แม่นอยากให้ทุกครอบครัวเป็นเจ้าการดูแลเฮือนสารทั้งในและนอกนะให้มันสะอาดจุกงามและก็บ่เป็นแรงเพาะพันธุ์ของไข่ยุงของยุงลายพวกเฮาจึงสิบ่เป็นไข่ยุงลายแล้วอันนี้แม่นจุดนึงที่อยากจะเล็งใส่ให้กับทั้งพ่อแม่ประชาชนมีส่วนร่วมหลักๆเลยเนาะกันป้องกันก็คือการปฏิบัติ5ปอเนาะแล้วก็ป้องกันบ่ให้ยุงกัดในเวลามีไข้แม่นพยายามให้ไปหาหมอบ่ให้ซื้อยากินเองอันนี้แม่นพยาธินึงที่พวกเขาอยากให้เอาใจใส่และต่อมาก็แม่นพยาธิอีก2พยาธิถึงพวกเขาจะกาเขียมรบล้างปี2030แต่ว่าในปัจจุบันแม่นมีกรณีเพิ่มขึ้นคือยกตัวอย่างเสื้อ HIV หรือว่าเสื้อโรคเอดส์บางทีพวกเขาได้รู้ในสื่อโซเชียลหรือว่าข่าวต่างๆให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่1เดือน1จนฮอดปัจจุบันนี้ได้กวดคนทิพย์ที่สงสัยเนาะเราไปกวดหาเสื้อ HIV ทั้งหมด 13,597 คนในนั้นหันพบเสื้ออยู่381กรณีถือว่าเป็นการติดเชื้ออยู่ 6.5% ก็แม่นว่าอยากให้ทั้งทุกท่านเนาะมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มของพวกเฮามีการมีเพศสัมพันธ์ต้องได้มีการป้องกันใส่ถุงยางอนามัยมีสติเนาะบ่ใส่สารเสพติดเพื่อมันจะก้าวไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเฮ็ดให้มีการติดเชื้อ HIV หรือติดเชื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆและบรรดาท่านเนาะทุกท่านบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าครูอาจารย์ต่างๆอยากให้ ซอยมีส่วนห่วงในการโฆษณาสุขศึกษาให้ทุกคนได้มีการป้องกันหลายขึ้นแต่อันที่สุดท้ายก็คือพยาธิวัณโรคเนาะที่อยากจะขอฝากไว้อันนี้ก็แมนว่าเป้าหมายของทางการนำคันเถิงของรัฐบาลเขาก็คืออยากให้มีการลบล้างในปี2030เช่นเดียวกันแต่ว่ากรณีคุณชิปพยาธิวัณโรคนี้ปัจจุบันยังมีการเพิ่มขึ้นเนาะในนั้นมาตรการของพวกเขาแมนอันที่หนึ่งผู้ใดที่มีอาการสงสัยไอเกินกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปเพราะว่าจะไอมีขี้กระเทือหรือไอแห้งต่างๆแล้วเกิน2อาทิตย์ขึ้นไปอยากให้มีการไปกวดและก็ถ้าว่ากวดแล้วเนาะบ่พบเชื้อก็แมนขอให้รักษาสุขภาพตนเองต่อไปแต่ถ้าว่าพบเชื้อพยาธิวัณโรคแล้วก็แมนขอให้มีการปิ่นปัวให้มันครบตามกำหนดที่ท่านหมอแนะนำโดยเฉพาะแมนการปิ่นปัวพยาธิวัณโรคได้ใช้ความอดทนหน่อยนึงเพราะว่าใช้เวลาการปิ่นปัวดนเป็นเวลา6เดือนดังนั้นคนเจ็บแล้วก็คนในครอบครัวจะได้เป็นให้กำลังใจตนเองแล้วก็ให้กำลังใจคนเจ็บอยู่ในครอบครัวของตนเองเพื่อให้ได้การรับยาโตเนืองแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านหมออย่างเป็นปกติอาจจะมีการกวดคืนทุกสองเดือนหลังปิ่นปัวเนาะแล้วก็เดือนที่5แล้วก็เดือนที่6ท้ายเดือนที่5ท้ายเดือนที่6ของการปิ่นปัวอันนี้ก็เมนไว้อยากให้ทุกคนได้เอาใจใส่และการป้องกันอีกอันนึงก็คือการกินยาป้องกันสำหรับคนเจ็บเป็นพยาธิวัณโรคที่มีเชื้อในปอดเนาะทุกคนที่อยู่ในครอบครัวของคนเจ็บที่เป็นพยาธิวัณโรคปอดนี่แมนอยากให้กินยาป้องกันเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ทางโครงการเพิ่นก็มีให้ในการให้ยาปัวฟรีเนาะและก็ให้ยาป้องกันฟรีสำหรับพยาธิวัณโรคดังกล่าวโดยเฉพาะแมนในผู้เฒ่าและเด็กน้อยนี่อันนี้แห้งต้องได้ลุ่ม5ปีลงมานี่แห้งต้องได้ให้กินยาป้องกันบ่ฉะนั้นในรอบปี2030พวกเขาห่วงว่าเฮาพวกเขาจะบ่สามารถลบล้างพยาธิดังกล่าวได้ถ้าว่าพวกเขาบ่มีการป้องกันและก็ในการป้องกันอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดบ่ว่าจะแม่นวัณโรคหรือว่าพยาธิอักเสบทางระบบหายใจอื่นๆเวลาที่บ่สบายเป็นไอเวลาที่เว้าหรือว่าออกไปนอกสนทนานำคนอื่นๆเนี่ยอยากให้ใส่ผ้าปิดปากเนาะบ่ว่าจะเป็นวัดเป็นไออย่างต่างๆเฮาเจ็บนี่แม่นให้ใส่ผ้าปิดปากไว้เพราะหยังเวลาเฮาไอเวลาเฮาเว้าเสื้อที่จะผ่านออกจากผ้าอัดปากหรือว่าแมสของพวกเฮามันจะเป็นจำนวนน้อยแต่ถ้าว่าเฮาบ่ใส่คนที่สบายอยู่แล้วเนาะคนที่ว่าบ่ได้เจ็บบ่ได้เป็นหั่นน่ะเนาะเขาใส่ป้องกันของเขาเองแต่เฮาที่เจ็บและเฮาบ่ใส่เวลานั้นเฮาไอเฮาจามไปเขาเจ้าสามารถหายใจผ่านเสื้อนี่สามารถผ่านผ่าอัดปากของเขาเจ้าเข้าไปได้ดังนั้นนี่ผู้ที่เจ็บเนาะอยากให้เอาใจใส่ในการใส่ผ้าปิดปากในระยะที่มีอาการไอต่างๆเนาะเจ้าก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่อยากจะฝากไว้กับประธานเนาะสำหรับเรื่องงานควบคุมพยาธิติดต่อของเขาเจ้า
1: เจ้าท่านจะขอถามคืนน้อยหนึ่งนะเจ้า HIV ที่ว่าปัจจุบันนี้เบิ่งคือว่าบ่เฮาบ่ฮู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ใดบ่เป็นเนาะแล้วเบิ่งคือว่าบ่เป็นภัยสูงปานใดแต่ว่าบัดมาเบิ่งตัวเลขซะว่า 13,000 กว่าคนถือว่าสูงเด้อเนาะและแห้งมากวดพบ
2: 3,000 นี่แหละแม่น
1: กวดไปกวด
2: แม่นผมมันสงสัยไปกวดนะแต่ว่าพบเสื้อแม่น
1: 381ก็ยังว่าถือว่าสูงถือว่าสูงว่าสูงแล้วส่วนใหญ่กลุ่มคนที่กวดพบนี่มันเพศใดทัน
2: ส่วนใหญ่จะแม่นเพศชายสูงกว่าเพศหญิงสำหรับกรณีที่เสื้อ HIV นะดังนั้นนี่ในกลุ่มวัยหนุ่มก็มีบ่แม่นจะสูงเริ่มตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปหาอายุ19อยู่ในโซนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนาะที่ว่าติดเสื้อหลายเจ้า
1: เจ้าแล้วกรณีซ้ายหักซ้ายนี่ส่วนใหญ่มันเป็นพบนี่ในกรณีตัวใดซ้ายหักซ้ายบ่หรือว่าการติดเสื้อกับการมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิง
2: เจ้าโดยรวมแล้วการมีเพศสัมพันธ์เรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเนาะบ่ว่าจะแม่นหญิงชายชายๆหญิงๆ แต่ว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหลายก่อนแมนซ้ายกับซ้ายเนาะซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสูงอันนี้จะมีหลายอันอยู่ถ้าว่าจะอธิบายก็คงจะใช้เวลายาวนะยาวเลยน้อยนึงเจ้าเพราะว่าการมันจะง่ายเนาะสำหรับซ้ายซ้ายมันจะง่ายแล้วก็ตกลงกันได้ง่ายแต่ว่าถ้าบ่ได้มีการป้องกันเนาะแล้วก็มันต้องได้ใส่สารรอลื่นถ้าบ่มีการป้องกันมันเฮ็ดให้ฉีกขาดหรืออีหยังต่างๆเวลามีเพศสัมพันธ์มีบาดแผลมีหยังความเสี่ยงในการติดเชื้อจะสูงแล้วก็ในปีผ่านมาพวกเราได้มีการประเมินเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เนาะหรือเอิ้นว่าเปอร์เซ็นต์การพบเชื้ออยู่ในกลุ่มซ้ายหักซ้ายค่อนข้างว่าสูงก่อนกลุ่มที่ว่ามีเพศสัมพันธ์ระหว่างซ้ายหญิงเจ้า
1: อันนี้ก็แห่งเป็นปัญหาหนึ่งของเวียกงานพยาธิเนาะหรือสุขภาพที่ว่าพวกเขาเบิ่งคือว่าบ่เป็นตาวิตกกังวลแต่ว่ามันก็ปัจจุบันนี้ก็ถึง381กรณีนับแต่เดือนมังกรมาจนมาฮอดปัจจุบันอันนี้ก็เป็นพวกเขาต้องได้สุ่มใส่โฆษณานี่แหละเนาะให้การป้องกันนี่แหละอันเป็นหลักๆในการนั่นน่ะสิมีเพศสัมพันธ์เวลามีเพศสัมพันธ์มาซั่นซะแล้วท่านแล้ววันนี้เว้าเรื่องวัณโรคนี่มันก็ติดพันใส่กับสภาพอากาศบ่
2: สำนักพยาธิวัณโรคนี่บ่ได้ติดพันกับสภาพอากาศเลยเนาะอันนี้คือการหับเสื้อไปโดยกลุ่มเลยเนาะเวลาที่หับเสื้อเข้าไปแล้วแล้วจึงค่อยมียกตัวอย่างเนาะคนน้อยคนเวลาที่ได้สัมผัสกับผู้ที่ปฏิเสื้อจะมีอยู่ประมาณ 10% ก็คือ10คนเนาะที่ว่าหับเสื้อเข้าไปใน10คนที่หับเสื้อเข้าไปแล้วจะมีอยู่1คนที่เป็นพยาธิอันนี้แมนขึ้นกับภูมิต้านทานของแต่ละคนคือยกตัวอย่าง10คนนี้ที่หับเสื้อเข้าไปก็แมนว่าทุกคนที่หับเสื้อเข้าไปแล้วจะป่วยเป็นพยาธิวัณโรคทั้งหมดก็บ่แมนแบบนั้นเนาะในนั้นจะมีอยู่1คนที่ว่าเป็นพยาธิวัณโรคแล้วในอีก9คนนั้นเดอีก9คนขึ้นกับภูมิต้านทานของเจ้าถ้าว่าภูมิต้านทานของแต่ละคนมันในเมื่อใดเมื่อหนึ่งมีอ่อนเพลียลงอย่างต่างๆพยาธิดังกล่าวนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเนาะเฮ็ดให้มีอาการขึ้นมาว่าซั่นซะโดยเฉพาะคือยกตัวอย่างกรณีติดเชื้อ HIV ในเบื้องต้นยังแข็งอยู่แต่เมื่อใดที่ภูมิต้านทานของเราต่ำลงพยาธิวัณโรคนี้จะเข้าแทรกซ้อนหรือว่าจะเฮ็ดให้เกิดพยาธิแค่พยาธิวัณโรคนี้ขึ้นได้ง่ายกรณีที่ว่าเราหับเสื้อเข้าไปแล้วแต่ว่ายังบ่มีอาการเนาะแต่ถ้าว่าภูมิต้านทานของเราต่ำลงแล้วจะมีอาการของพยาธิวัณโรคนี้เกิดขึ้นกับคนดังกล่าวเนาะแล้วก็เมื่อกี้บ่ได้บอกว่าบ่ได้แจ้งให้ท่านทราบเนาะว่าคนเจ็บพยาธิวัณโรคอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งเป็นไม้และแต่หับเสื้อไม้แต่ประมาณนี้แล้วก็กลับคืนเป็นอีกมีอยู่627กรณีแล้วได้เนาะตั้งแต่มันยังเป็นจนฮอดปัจจุบันอันนี้ก็ค่อนข้างว่ายังสูงอยู่เนาะเจ้าอยู่นครหลวงอันนี้มันตัวเลขสําหรับนครหลวงทั้งหมดเลยเนาะเจ้า
1: และเป็นสิ่งท้าทายบ่ต่อกันเฉพาะนครหลวงเฮาเนาะต่อการที่ว่าเพิ่นว่าจะลบล้างภายในปี2030นี่การจะตั้งปฏิบัติเฮานี่เป็นสิ่งท้าทายขึ้นได้ใดท่าน
2: เจ้าถือว่าทั้ง2พยาธิเนาะรวมทั้งพยาธิบ่ก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งท้าทายนึงหลายเลยโดยเฉพาะแมนเสื้อ HIV เนาะเสื้อ HIV นี้คือการมีเพศสัมพันธ์ที่บ่ได้ป้องกันนี่อันนี้แมนในปัจจุบันนี้การโฆษณานี่พวกเฮาจะเห็นว่าเออมันเงียบๆก็อยากให้มันพุ่งขึ้นตึมอันนั้นสิ่งท้าทายนึงคือวัยหนุ่มตามการสำรวจของ LCID เพิ่นให้ฮู้ในวัยหนุ่มอายุ15-24ปีมีความรู้เกี่ยวกับ HIV เพียงแต่20%เนาะ20%เพราะว่ามันน้อยหลายเนาะรู้เกี่ยวกับ HIV แล้วรู้การป้องกันนี้ถือว่ามีความรู้ยังน้อยหลายดังนั้นเฮ็ดให้มีสิ่งท้าทายในการที่จะติดเชื้อได้หรือว่าแพร่เชื้อให้คนอื่นได้แล้วก็เขาจะบ่สามารถลบล้างได้ในปี2030ถ้าว่าทุกคนหรือว่าคนส่วนหลายที่ยังบ่ทันรู้เกี่ยวกับ HIV แล้วก็บ่ทันรู้เกี่ยวกับการป้องกันที่ถูกต้องเนาะและก็พยาธิวัณโรคก็เช่นเดียวกันสิ่งท้าทายก็คือปัจจุบันนี้แม่นยาป้องกันเนาะคืออยู่ในครอบครัวที่ข้าพเจ้าได้ว่าว่ากรณีคนเจ็บเป็นพยาธิวัณโรคปอดที่มีเสื้อทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็คือบุคคลใกล้ชิดเนาะจะต้องได้กินยาป้องกันแล้วก็ ในปีผ่านมาคือปี2025แมนก็เฮาตั้งหมายว่าเด็กรุ่น5ปีให้ได้กินยาป้องกันแต่ในนั้นสิ่งท้าทายของพวกเฮาก็คือครอบครัวบ่อยากให้ลูกของตนเองกินยาเนื่องจากว่าเขาเจ้าบ่เจ็บบ่ป่วยประมาณนี้เนาะแล้วก็บ่อยากให้ลูกได้รับยาอันนี้เป็นสิ่งท้าทายหนึ่งของพวกเฮาและปัจจุบันนี้ปี2026แมนเอาทั้งผู้ใหญ่และเด็กน้อยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันก็การกินยาก็จะมีระบบ3เดือนเนาะกินยาป้องกันบ่แม่นกินน้ําอาทิตย์ต้องเป็นเดือน3เดือนมันเป็นสิ่งท้าทายนึงให้กับพวกเขาว่าเขาเจ้าพร้อมใจที่จะกินหรือบ่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็เฮียฮ้องเนาะอยากให้ทุกคนที่ประยุนสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่อยากให้กินได้อดทนเพื่อป้องกันบ่ให้มันมีการแพร่กระจายออกต่อไปถ้าเฮาบ่กินเนาะเมื่อใดเมื่อนึงคนในครอบครัวอาจจะเป็นอีกประมาณนี้แล้วก็จะบ่เซาอีกจะต่อๆกันไปเรื่อยๆถ้าเฮาพบคนนึงที่เป็นระยะแล้วทุกคนในครอบครัวเฮาได้กินยาป้องกันก็สามารถป้องกันได้จะบ่ปี2030อาจจะลดจํานวนกรณีติดเชื้อนี้ลงอาจจะบ่มีก็เป็นได้ถ้าทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันจ้ะแต่ถึงยังไงก็ตามก็สิขอหาแล้วเนาะขอการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกครอบครัวได้เอาใจใส่ในการป้องกันช่วยๆกันจ้ะ
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นการให้ความรู้ของดร.นางคำลาเผ่าดาวันแล้วก็การจะตั้งปฏิบัติความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันพยาธิเนาะท่านนางคำลาเนาะ
2: เจ้า
1: ก็ในระยะฤดูฝนนี้ก็เป็นเว้าเรื่องไข้ยุงนี่แหละอันเป็นหลักๆที่เฮาทุกคนต้องได้สุ่มใส่อีกคือกันเพราะว่าก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้วกับสาเหตุเรื่องเกี่ยวกับไข้เลือดออกไข้ยุงร้ายนี่ก็เป็นมาจากยุงอันนี้อยากให้ท่านนางคำลาฝากตื้มเนี่ยเจ้า
2: อีกเทื่อนึงเนาะเพราะว่าตอนเบื้องต้นค่ะพระเจ้าก็ได้ฝากไปเทื่อนึงแล้วแต่ก็อันนี้เป็นเทื่อที่สองที่เป็นอันที่พิเศษเนาะอยากจะขอฝากไว้กับทุกๆคนเนาะที่ได้รับฟังรายการฮอบบ้านพันเมืองของพวกเราแล้วก็ได้รับฟังเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆเนาะและบรรดาพญาโดยเฉพาะแม่นไข่ยุงลายนี้คือแต่ละปีอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาแม่นเป็นอันดับ1ทั่วของทั่วประเทศทุกปีหวังว่าปีนี้พวกเฮาจะบ่เป็นอันดับ1ก็ขอเฮียฮ้องมายังบรรดาท่านทุกท่านที่ได้รับฟังแล้วก็ซอยไปบอกต่อให้กับบุคคลที่สําคัญเพื่อนมิตรสหายหรือคนที่พวกเฮาฮู้จักหักแพงกันเนาะโดยเฉพาะแม่น1ขอให้ปฏิบัติ5ป5ปนี้ก็คือปิดเนาะปอันที่1แม่นปอปิดฝาภาชนะที่ว่าพวกเฮาจะตรงน้ําหรือว่าขังน้ําไว้ฮะขอให้มีฝาปิดเนาะอันที่2แม่นปอเปลี่ยนกรณีเปลี่ยนนี่หมายความว่าถ้าบ่มีฝาปิดเนาะอ่างหรืออีหยังต่างๆที่พวกเฮาขังน้ําไว้ฮะถ้าบ่มีฝาปิดก็ขอให้ได้เปลี่ยนน้ําทุกๆครั้งทุกๆอาทิตย์ว่าซั่นซะเนาะให้เปลี่ยนเอาน้ําเก่านี้ออกก่อนเปลี่ยนก็ให้อนามัยขวดทั้งขอบถูหรือถังต่างๆให้มันสะอาดซะก่อนแล้วจึงค่อยล้างแล้วเปลี่ยนน้ําใหม่ใส่และปอที่3แม่นปอปอยนี้แม่นพวกเฮายังส่งเสริมเรื่องการปล่อยปลาหางนกยุงใส่ในอ่างหรือว่าโอ่งอันใดที่ว่าพวกเฮาบ่สามารถที่จะอนามัยได้เนาะบ่สามารถที่จะไปปิดฝามันได้คือยกตัวอย่างเฮาปลูกนะต้นบัวต้นผืออีหยังต่างๆประดับเฮือนเฮาอันนี้ก็แม่นว่าอยากให้ปล่อยปลาหางนกยุงใส่เพื่อให้มันได้กินนอนน้ํายุงหั้นและอันที่4แม่นปรับปรุงปอที่4เป็นปอปรับปรุงสภาพภายในเฮือนของเฮาเมียนมาเครื่องของให้มันเป็นระเบียบเนาะบ่ให้มันหกมันอยู่อัญญาอันหยังต่างๆเครื่องนุ่งที่เป็นบอนเกาะของตัวยุงเฮาก็พับเมียนอย่างคักแน่แล้วก็ทางด้านนอกเนาะเฮาก็ไปเบิ่งเรื่องสอใสสะอาดของพวกเฮานี่แหละเนาะสอสีเขียวก็ให้มันมีสีเขียวแต่ว่าสอสว่างนี่สําคัญที่สุดถ้ามันหกมันอุ้มปุ้มอยู่หลายเฮาก็ไปซอยมันต้นไม้เนาะเฮ็ดให้มันมีความสว่างแลยุงมันจึงสิบ่ไปอยู่บ่ไปเกาะอยู่แล้วก็อนามัยเฮ็ดแนวใดบ่ให้มันมีกระโปะกระป๋องอีหยังที่มันมีน้ําขังต่างๆอันนี้แม่นเฮาเอิ้นว่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเฮือนในนอกเฮือนให้มันสะอาดและสุดท้ายแม่นปอปฏิบัติการปฏิบัติแม่นให้ปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ เนาะทุกๆ7มื้อแม่นให้ปฏิบัติอันนี้ขอฝากไว้กับบรรดาท่านแล้วก็ถ้าว่าเขตใดที่ว่าโอ้เฮาเฮ็ดแล้วยังมียุ่งอยู่อันนี้ให้ไปบอกอ้อมแอมเพื่อนเฮาขอยุ่งมันปิ่นได้ฮอด200เมตรดังนั้นนี่ให้เตือนซอยกันทุกครอบครัวเฮ็ดคือกันแล้วพวกเฮาจะลดจำนวนยุ่งหั่นลงเนาะแล้วก็สิ่งสําคัญถ้าว่าอีกเลี่ยงบ่ได้เนาะก็ขอให้มีป้องกันบ่ให้ยุงกัดคือการทายากันยุงเนาะถ้าเห็นมียุงอยู่ในเฮือนยังเออบ่ได้สิฉีดสเปรย์ฆ่ามันแต่ประเภทนี้ก็ขอให้ได้มีการป้องกันเนาะ
1: เจ้า
2: ถ้าว่าเป็นใครก็ให้ซื้อยากินเองบ่ให้เกิน3มื้อเนาะไข้มื้อที่1มื้อที่2แล้วไปโดดในปัจจุบันเพราะว่าสังเกตอีกายนี่ไปมื้อที่4เข้าสู่ภาวะช็อกแล้วเนาะมันจะเฮ็ดให้กรณีที่ว่าเกิดมีเกิดขึ้นดังนั้นนี่มื้อที่2ไข้มื้อที่2แม่นให้ไปฮอดโรงพยาบาลแล้วเนาะเจ้า
1: อันนี้ก็แม่นการให้ความรู้และก็การฝากถึงประชาชนของทางแขนงสาธารณสุขว่าเรื่องไข้ยุงแล้วก็เป็นอันตรายแหละผู้ใดถือเบานี่มันสุดละเดี๋ยวนี้แมงพยาธิถึงมาไวเนาะท่านเนาะเว้าเรื่องเป็นพยาธินี่โอ้ภัยเงียบก็หลายเด้นอนก็ยังรับไปซื่อๆนี่ภัยเงียบนี่อันตรายหลายๆพยาธิที่มาในปัจจุบันนี้เจ้าเอาก็ขอขอบใจดร.คำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิโตแผนกสาธารณสุขนครหลวงวิจันทร์หลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็มาเว้าสู่ฟังได้หลายพยาธิที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วก็ขอควรระวังที่ประชาชนอาจจะต้องได้ปฏิบัติควรปฏิบัติแหละเพราะว่าหยังอันนั้นก็บ่ดีต่อประชาชนเองเนาะต่อตัวเองบ่แม่นแพทย์หมอเด้แพทย์หมอมีแต่ผู้แนะนําแต่ปฏิบัติแท้ๆก็ต้องเป็นผู้ตัวเองต้องเป็นตัวเองที่ต้องปฏิบัติเพื่อเฮ็ดหยังเพื่อรักษาสุขภาพแล้วก็หลีกเลี่ยงพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในร่างกายเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเจ้าที่ให้เกียรติเข้าร่วมของพวกเราในมื้อนี้มื้อหน้าสิได้ขอติดต่อหาท่านเก่าตื่มเด้อ
2: เจ้ายินดีขอบใจหลายๆ
1: เจ้าขอบใจท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการซะก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
0: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ
3: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
0: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อใจตัวใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั้นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: กลับเข้าสู่ระยะที่2ของรายการเฮาบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังแต่ต้นรายการพวกเฮาก็ได้สัมภาษณ์ท่านนางรับฟังท่านนางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ไปละเพิ่นก็มาเว้าเรื่องเกี่ยวกับพยาธิตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นในระยะนี้แหละ1มาก็เป็นพยาธิทอกท้อง2มาก็เป็นพยาธิไข้ยุง3มานี่แม่นหยัง3มานี่แม่นเว้าเรื่องระบบหายใจระบบทางเดินหายใจนี่แหละที่ในปัจจุบันนี้ทางโฆษกเองก็ยังเสียงแหบเสียงแห้งอยู่นี่เว้าเรื่องภูมิแพ้นี่แหละอันที่เกิดขึ้นในสังคมเฮาประชาชนเฮาสิเกิดง่ายๆนี่มันภูมิแพ้1มานี่แม่นหยังอากาศที่มีเป็นสภาพอากาศ PM 2.5 นี่ที่เกิดขึ้นแต่ว่าอยู่นี่ก็เบาบางแน่แล้วเนาะฝนมีฝนตกแน่หลายเขตก็มีฝนตกบางส่วนก็ตกแห้งตกคอยแต่ละเขตแตกต่างกันไป นอกจากนี้ก็สิ่งที่เพิ่นกําลังเป็นสิ่งท้าทายแล้วก็จะซุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติก็คือการลบล้างอาพยาธิ HIV และก็พยาธิวัณโรคในปี2030นี่จะเป็นจังใดนั้นภายในสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้เว้าเกี่ยวกับเรื่องการให้สุขศึกษาหรือว่าเวียกงานสาธารณสุขนี่แหละเกียรติประชาชนเพื่อหยังเพื่อให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติต่อตนเองโดยเฉพาะก็แม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์นี่แหละเว้าเรื่อง HIV ก็เนาะเว้าเรื่อง HIV ก็แม่นเว้าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นี่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์แล้วบ่ได้ป้องกันอันนี้ก็ว่าความจริงตรงๆนี่ล่ะเนาะบ่ได้ป้องกันอันนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่น้ํากันเพราะว่าบางท่านก็ไปแล้วก็ย่านบ่กล้าไปกวดซั่นซี่แต่มีหลายส่วนนึงแล้วที่ไปกวดนี่ก็ถึงนับแต่วันที่เดือน1เดือนมังกรเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีผู้เข้าไปกวดไปกวดเบิ่งเพื่อหักตัวเองเพื่อสุขภาพตัวเองนี่แล้วครับ 10,000 กว่ากรณีแล้วก็กวดพบละ381กรณีนี่ตัวนี้ก็เป็นพยาธิหนึ่งที่เป็นภัยเงียบเนาะสองมาได้เป็นอย่างวัณโรควัณโรคนี่มันก็แม่นติดต่อกันได้ง่ายคือกันอันนี้ก็ควรเอาใจใส่นํากันเนาะท่านผู้ฟังเวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีมื้อนี้ผู้ดําเนินรายการอําไพวันวอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี

โอ้ยเถาไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

0: 96เลข2ตัวได้แก่หมายเลข96 96และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข6หมายเลข6ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็จะออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้วันคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรทางได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่65ออกข้างวันที่14เดือนพฤษภาคมปี2016รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข979 996 979 996เลข5ตัวได้แก่หมายเลข79 996 79 996เลข4ตัวได้แก่หมายเลข99 96 99 96เลข3ตัวได้แก่หมายเลข996996เลข2ตัวได้แก่หมายเลข96 96และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข6หมายเลข6ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพท่านผู้ฟังที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการของพวกเฮานี่ก็มีนําเสนอให้มีรายการให้ฟังรับชมเป็นประจําเนาะทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์ทุกๆมื้อวันจันทร์หามื้อวันอาทิตย์เนาะ7มื้อเต็มๆเนาะเริ่มต้นแต่เวลา 6:30 หาเวลา 7:00 ถือว่า30นาทีอยู่นําพวกเฮามื้อนี้เดชอรุณแก้ววิไลครับหน้าที่ดําเนินรายการสู่มีรายการนะครับชมรับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยเนาะก็มีข่าวมาว่ามาว่ามาต้นมาฝากมาอ้วมมาลมให้มีรายการได้หับสมหับฟังอีกเส้นอยู่ทางนครหลวงวิจันทร์แน่แล้วก็อยู่ทางท้องถิ่นสลับซับเปลี่ยนกันไปเนาะสลับซับเปลี่ยนกันไปมีทั้งข้อมูลข่าวสารหลายหลากหลายสีว่าสลับซับเปลี่ยนก็มีทั้งรูปภาพประกอบไปพร้อมเนาะรูปภาพประกอบไปพร้อมเพื่อว่าหั่นเป็นดิจิตอลว่าซะในระยะนี้ก็ได้ก็มีวิทยุมีภาพเนาะสามารถรับชมได้ผ่านทางไลฟ์สดนี่แหละของเพจ Facebook Lao National Radio ว่าซะLao National Radio พบกันเนาะ 6:30 หาเวลา 7:00 30นาทีก็จะเห็นผู้ดำเนินรายการกำลังดำเนินรายการอยู่นอกจากนั้นก็ยังมีการกระจายเสียงเนาะใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เดิมอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงและกระทันจะสามารถติดตามรับฟังวิทยุออนไลน์ได้อีกเติมเนาะwww.lnr.org.la หรือว่า .la วันใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพอๆกับมีรายการในมื้อนี้ก็เป็นมื้อตอนเช้าของมื้อวันศุกร์เป็นมื้อสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะพนักงานรัฐกรหน่วยทหารตำรวจนี่สาวค้าขายต่างๆนี่ก็บ่ได้พักแน่นอนเมื่อใดก็บ่ได้พักได้พอนะยังสืบต่ออยู่แต่ว่าบ่ว่าทั้งเป็นเอกชนบ่ว่าทั้งเป็นภาครัฐเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานฉะนั้นวันศุกร์แล้วเนาะตื่นอีบ่พอเท่าใดมื้ออีบ่พอเท่าใดอาทิตย์ข้างหน้าที่จะมาถึงนี่ก็จะเบิดเดือนพฤษภาเฮ็ดจังนั้นก็บ่ทันนั่นแหละท่านผู้ฟังเฮ็ดจังนั้นก็บ่ทันบันเวลานาทีหมุนเวียนเป็นไปไวแท้ๆเนาะอีกบ่พอเท่าใดชั่วโมงข้างหน้านี่ก็อาจจะเป็นชั่วโมงเฮียบด่วนแด่เด้เนาะ 7:00 ครึ่งไปมื้อนี้หลายผู้หลายคนก็กำลังจะไปล่าไปการไปล่าไปการเส้นทางบางเส้นบางสายอยู่นครหลวงจันทน์ก็อาจจะแออัดเด้อฉะนั้นค่อยไปค่อยมาเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันในการขับขี่ยานพาหนะเริ่มต้นทําอิฐของรายการนี่พูดแหละจะอยู่ที่นครหลวงจันทน์เนาะทั้งหัวหน้าคณะโฆษณาหุ้มสุดกลางภาคเรียกว่าคอสพ.นี่ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเวียดนามข่าวนี้ก็ได้เกิดขึ้นในวันที่13พฤษภาสหายคำพันเผยยวงกรรมการกลุ่มการเมืองสุดกลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาหุ้มสุดกลางภาคก็ได้ต้อนรับสหายนางเริ่มทิเฟืองแทงกรรมการจุนกลางภาครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่สหายเดินทางมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในระหว่างวันที่12-13พฤษภาในโอกาสนี้สหายคำพันเผยยวงก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับและกติราคาสูงต่อสหายนางเริ่มทิเฟืองแทงที่ได้นำพาคณะเดินทางมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษและการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามลาวให้น้ำมือแน่นแฟ้นและเกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการหัดแน่นสายพัวพันหัวมือในโครงเขตเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนให้ได้รับการพัฒนาและก็สืบต่อให้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมเดียวกันนี้สหายคำพันเผยยวงก็ได้แสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จโครงการเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของสหายนางเริ่มที่เฟืองแทงพร้อมด้วยคณะโดยเฉพาะการพบปะสองฝ่ายระหว่างคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางภาคและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามและเข้าร่วมเปิดสัปดาห์วัฒนธรรมและท่องเที่ยวเวียดนามอยู่ลาวร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวซึ่งเป็นขีดหมายสำคั

้อมทั้งแสดงความเสียหมั่นว่าด้วยความสามารถการนำพาซีน้ำของสหายจะเฮ็ดให้เวียกงานโฆษณาอบรมของลาวโดยเฉพาะกงเขตของมูลข่าวสารสื่อมวลชนบรรลุผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าประกอบส่วนยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากลมาต่อที่ข่าวที่2เนาะกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมดำเนินกองประชุมครบคณะบริหารงานพรรคครั้งที่3สมัยที่7กองประชุมครบคณะบริหารงานพรรคกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมครั้งที่3สมัยที่7นี้จัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคม2026โดยการเป็นประธานของสหายลินคำหลวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรครัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมมีคณะประจำพรรคและกรรมการคณะพรรคกระทรวงเข้าร่วมในกองประชุมได้รับฟังการเผยแพร่เอกสารสำคัญและค้นคว้าประกอบความเห็นต่อบรรดาเนื้อในเอกสารที่สำคัญของกระทรวงคือหากฟังการเผยแพร่คำสั่งของคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคสรุปตีราคาการนำพาซี่น้ำเวียกงานหอบด้านของคณะพรรคกระทรวงประจำ3เดือนและกำหนดทิศทางแผนการ9เดือนปี2026ค้นคว้าประกอบความเห็นใส่ห่างแผนดำเนินงานการเมืองขององค์คณะพรรคกระทรวงสมัยที่7 2026-2030ค้นคว้าประกอบความเห็นใส่ห่างแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของคณะบริงานพรรคกระทรวงสมัยที่7และผ่านห่างกลไกการคุ้มครองการลงทุนของแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในโอกาสดังกล่าวนี้สหายลินคำหลวงสวรรค์ได้มีคำเห็นว่าภายหลังกองประชุมสำเร็จมอบให้กองเลขากองประชุมหีบห้อนสั่งรวมปรับปรุงเนื้อในบทบันทึกการประกอบความเห็นของบรรดาสหายในคณะบริหารพรรคกระทรวงเพื่อให้ได้เซ็นอนุมัติทับพ้องและนำพาการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงพร้อมทั้งทรงให้คณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเพื่อเป็นบทอิงในการติดตามกวดกาคณะพรรคคณะนำของโครงการกลุ่มสถาบันและเทียบเท่าให้สืบต่อเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคพนักงานอย่างเปลี่ยนปกติตัวเนืองพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้สืบต่อจะตั้งการโฆษณาปาฐกถาวันสำคัญต่างๆของชาติอย่างเป็นปกติสืบต่อจะตั้งผ่านขยายมติคำสั่งนิติกรรมต่างๆของคันเทิงและหันเป็นแผนดำเนินงานการเมืองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแขนงการตนของตนเข้าสู่เวียกงานตัวจริงสืบต่อปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งให้กระทัดรัดปรับปรุงพลบทบาทของกรมแผนกที่เห็นว่ายังบ่ทันสอดคล้องปรับปรุงการจัดตั้งของพรรคให้สอดคล้องกับการจัดตั้งรัฐปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาวิธีเฮ็ดเวียกของคณะพรรคเพื่อยกสูงบทบาทการนำพาของพรรครวมถึงเวียกงานอื่นๆมาต่อที่ข่าวที่3ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพิธีแสดงศิลปะเวียดนามเพื่อเปิดสัปดาห์วัฒนธรรมและท่องเที่ยวเวียดนามอยู่ลาวจัดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้เนาะจัดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีทานนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวทานนางเริ่มทิเฟืองแทงรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวของเวียดนามมีห้องรัฐมนตรีทูตานุทูตประจำลาวพร้อมด้วยมวลชนและแขกถือเสื้อนี่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงในครั้งนี้ก็มีหลายรายการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนามโดยเฉพาะในการแสดงละครตุ๊กตาน้ำที่มีชื่อเสียงของเวียดนามบ่งบอกถึงวัฒนธรรมรูปแบบวิธีการดำรงชีวิตของชาวนาอยู่ชนบทที่พันกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเวียดนามในโอกาสนี้ทนังสวนสวรรค์วิญญาเกตได้มีคำเห็นว่าการเปิดสัปดาห์วัฒนธรรมและท่องเที่ยวเวียดนามอยู่ลาวในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดสังกัดใหม่แห่งการร่วมมือด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวสกปี2026-2030แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดติดแทดและกับสนิทสนมแบบพิเศษดังที่อดีตสหายเลขาธิการใหญ่ประธานไก่สวนพระวิหารได้กล่าวไว้ว่าในประวัติศาสตร์ของการพัวพันสากลสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อความสมัครใจแบบพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่างลาวเวียดนามได้เป็นแวนแยงแบบอย่างอันพ้นเด่นที่บ่เคยมีมาก่อนโดยได้นำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชน2ประเทศทั้งในขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชเสรีภาพและความรุ่งเรืองศรีวิไลในระยะสร้าง

0: าและพัฒนาประเทศชาติการแสดงศิลปะในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการร่วมมืออันแน่นแฟ้นของสองพรรคสองรัฐที่มีมาแต่ยาวนานก็คือสองกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่มีการสุขยุ่งส่งเสริมจัดตั้งปฏิบัติแผนการร่วมมือสองฝ่ายด้วยความเอาใจใส่ไปมาหาสู้กันอย่างเป็นปกติต่อเนื่องด้วยการผัดเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในแต่ละปีท่านนางเริ่มที่เฟืองแทงก็ได้มีคำเห็นว่าสัปดาห์วัฒนธรรมเวียดนามได้จัดขึ้นอยู่ลาวครั้งนี้มีความหมายความสำคัญเป็นกิจกรรมเริ่มต้นในการจัดตั้งพันขยายแผนการร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสกปี2026หา2030ซึ่งการแสดงตุ๊กตาโดยเฉพาะแม่นการแสดงตุ๊กตาน้ำเป็นศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของวัฒนธรรมเวียดนามที่ได้ทำการสืบสานและล่อแหลมและล่อหลอมเนาะได้ล่อหลอมผ่านมาหลายพันปีแห่งประวัติศาสตร์พร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงภาพพจน์ของประเทศและชาวเวียดนามที่มีความเป็นมิตรมีความกระตือรือร้นและเต็มไปด้วยความปรารถนาในการพัฒนาผ่านภาษาของศิลปะรายการแสดงได้ประกอบส่วนในการเผยแพร่ความภาคภูมิใจแห่งชาติพร้อมทั้งเสื้อสูคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเวียดนามในโอกาสนี้ท่านางเริ่มที่เฟืองแทงยังได้แสดงความเสื่อมั่นว่าสัปดาห์วัฒนธรรมเวียดนามที่ลาวปี2026แม้นเหตุการณ์ที่มีความหมายเป็นพิเศษอย่างยิ่งเป็นลักหมายใหม่ให้การเสริมขยายนอกการเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษการร่วมมือครบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองพรรคสองรัฐเพิ่มพูนความผูกพันความเชื่อมั่นอันพิเศษความจริงใจและความเป็นสหายไอ้น้องเวียดนามลาวลาวเวียดนามอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนอกเกี่ยวกับงานแสดงศิลปะเวียดนามซึ่งเพื่อเปิดสัปดาห์วัฒนธรรมเวียดนามลาวหรือว่าลาวเวียดนามอยู่นครหลวงวิญจันทร์มาต่อที่ข่าวกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศส่งตัวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้ทั้งการจีนนำไปดำเนินคดีในวันที่13พฤษภาคมนี้อยู่ด่านสะกวนบ่อเต็นขวัญหลงน้ำท้ากรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบร่วมกับศูนย์หัวมือเวียกงานตำรวจลาวจีนได้มอบหับตัวผู้ถูกหาที่เป็นคนสัญชาติจีนจำนวน485คนหญิง30คนกลับคืนไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ประเทศจีนในข้อหาก่ออาชญากรรมทางระบบโทรคมหรือคอลเซ็นเตอร์ให้บริการการพนันออนไลน์เข้าออกเมืองผิดกฎหมายเฮ็ดเวียกบ่ถูกเป้าหมายตามที่ทางการกำหนดดำเนินธุรกิจประกอบอาชีพโดยบ่ได้รับอนุญาตและมีเจตนาลี่ซ่อนอยู่ลาวกลุ่มแก๊งดังกล่าวนี้ถูกกักตัวในวันที่6พฤษภาจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันความสงบได้สมทบกับกรมบัญชาการป้องกันความสงบอยู่แขวงสวรรณเขตเนาะกลุ่มม่างกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่7จุดก็คือมีรีสอร์ททงแฮมและก็เฮือนพักอยู่แขวงสวรรณเขตจึงพบเห็นคนต่างประเทศ605คนหญิง81คนมี8สัญชาติคือสัญชาติจีนไทยกัมพูชาเมียนมาเวียดนามไต้หวันของจีนมาเลเซียและสัญชาติเกาหลีพร้อมด้วยเครื่องคงกลางเพื่อก่ออาชญากรรมกระทำผิดจำนวนหลายรายการการมอบหับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในครั้งนี้แมนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและก็การคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่ลาวฉบับเลขที059ทับสพสลงวันที่26ธันวาคม2014ข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือการสร้างตั้งศูนย์ร่วมมือเวียกงานตำรวจลาวจีนระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและจีนลงวันที่4ธันวาคม2020ตามการประสานสมทบเฮ็ดเวียกงานตัวจริงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนประจำอยู่ศูนย์ร่วมมือลาวจีนและปฏิบัติตามสัญญาการร่วมมือระหว่างลาวจีนในการเรียกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการส่งตัวผู้ถูกหาที่เป็นคนต่างประเทศกลับคืนประเทศเพื่อดำเนินคดีหลังจากถูกจับอยู่ลาวตลอดระยะผ่านมารัฐบาลลาวก็คือกระทรวงป้องกันความสงบและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สุ่มใส่สกัดกั้นและก็แก้ไขอย่างจริงจังต่อกับปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมอย่างเด็ดขาดปัจจุบันเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะกำลังสืบต่อติดตามสืบสวน และดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องพร้อมเดียวกันนี้เรายังได้ร่วมมือกับประเทศใกล้เคียงเนาะองค์การสากลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในโอกาสนี้ก็เรียกร้องมายังประชาชนบรรดาเผ่าทุกสั้นคนในสังคมให้มีสติต่อกลอุบายของพวกกลุ่มคนบ่ดีปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมแมนรูปแบบการหลอกลวงที่หลากหลายและวิธีป้องกันตนเองอย่างทันสมัยนักธุรกิจและชาวค้าขายหรือผู้ประกอบการเฮือนเซาโฮงแฮมอพาร์ตเมนต์ห้องแถวต้องมีส่วนร่วมและให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บ่ให้กลุ่มคนบ่ดีมาสวยไส้สถานที่ของตนในการกระทำผิดกฎหมายต้องมีมาตรการเข้มงวดต่อผู้ใช้บริการถ้าหากพบเห็นมีการเคลื่อนไหวแบบบ่ถูกต้องก็ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่อย่างรีบด่วนสำหรับสาวหนุ่มวัยหนุ่มนักศึกษาเนาะนักเรียนประชาชนต้องศึกษาความรู้ความปลอดภัยทางไซเบอร์อยู่เสมอและให้ช่วยความรู้ด้านดิจิตอลให้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีอายุสูงในครอบครัวที่อาจจะขาดความเข้าใจเนาะระมัดระวังต่อการโฆษณาแอบอ้างเวียกงานที่ให้รายรับสูงผิดปกติโดยเฉพาะตามสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจจะเป็นการหลอกลวงหรือฆ่ามนุษย์ได้ผู้ที่เป็นเจ้าของเฮือนพักโรงแรมหรือว่าอาพาร์ตเมนต์อย่างต่างๆก็คือเจ้าหน้าที่ได้เว้ามาเนาะก็ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บ่ให้แก๊งกลุ่มแก๊งดังกล่าวนี่นำใส่สถานที่ของตนนี่ก่ออาชญากรรมหรือว่ากระทำผิดในรูปแบบที่ว่าโซ่โกงโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมถึงเรื่องการอื่นๆก็เช่นเดียวกันเนาะรวมถึงการก่อเหตุการเล่นการพนันหมดหรือว่ามั่วสุมอย่างต่างๆเนาะเจ้าของผู้ที่เป็นเจ้าของโรงแรมเฮือนพักหรือว่าห้างอาหารหรือว่าห้องแถวต่างๆก็ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ถ้าว่าพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติก็รีบฮ้อนแจ้งเนาะบ่ให้เขาเจ้าสวยไส้แล้วก็บ่ให้มีการซื้อจ้างจอบอ่อยเนาะอันนี้เป็นปัญหาภัยสังคมต้องเข้าใจว่านั่นเป็นปัญหาภัยสังคมเป็นปัญหาที่เป็นปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดขึ้นในสังคมกดนงทงดึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพวกเขาฉะนั้นให้เป็นหูเป็นตาส่วนเจ้าหน้าที่เพื่อว่าบ่ให้ลูกหลานของตนเองนี่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งกลุ่มคนบ่ดีจำนวนนี้แล้วก็บ่ให้สังคมลาวนี่ตกเป็นเหยื่อถูกโซ่โกงถูกหลอกลวงไปมาต่อที่ข่าวปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาการทิ่มขึ้นเหยื่อแบบซาซายในตัวเมืององค์การปกครองเมืองหาดไซฟองร่วมกับโครงการคุ้มครองและการบริการตัวเมืองเวียงจันทน์จัดกองประชุมปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาการทิ่มขึ้นเหยื่อซาซายในตัวเมืองนครเวียงจันทน์ในวันที่13พฤษภาคม2026โดยมีทานข้อมูลเตียงทราดเลขาพักเมืองหาดไซฟองเนาะมีทานปัญญามณีวงศ์หัวหน้าโครงการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ทานโบสถ์ใสรุ่นณวงศาประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหาดไซฟองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องกันบริษัทจัดเก็บเมี่ยนขี้เหยื่อและก็การจัดตั้งบ้านในเขาห่วมเนาะในกองประชุมครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาการทิ่มขี้เหยื่อแบบซาซายอย่างบ่เป็นระบบในตัวเมืองของนครเวียงจันทน์ซึ่งยังเป็นปัญหาที่แก้ไขบ่ได้โดยเฉพาะแม่นบริเวณที่มีพื้นที่ดินประวางเรียบตามเข็มทางเนาะสายสำคัญต่างๆของเมืองเทศบาลซึ่งเต็มไปด้วยเศษขี้เหยื่อที่ถูกปาทิ่มไว้แบบซาซายแต่ก็บ่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดมาเก็บเมี่ยนถ้าหากว่ายังสืบต่อป้าปอยเป็นแบบนี้ก็จะส่งผลทางลบแหละส่งผลกระทบเนาะทางด้านมีกินเหม็นบ่เนาะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะนี่ในฤดูฝนและหนึ่งในนั้นเมืองหาดไซฟองก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่กำลังพบปัญหาการทิ้งขยะซาซายในกองประชุมผู้เข้าร่วมนี่ก็ได้รับฟังการเผยแพร่ข้อตกลงของนครหลวงเวียงจันทน์ว่าด้วยการคุ้มครองการกำจัดขี้เหยื่อในนครหลวงเวียงจันทน์โดยยกให้เห็นถึงนิยามการคุ้มครองขี้เหยื่อการดำเนินเวียกงานเพื่อปฏิบัติมาตรการคุ้มครองที่ตามกฎกาการควบคุมและก็การจัดการขี้เหยื่อโดยเริ่มจากการคัดแยกการเก็บเมี่ยนเคียนทายและส่งออกรวมถึงการแปรรูปเพื่อนำใช้ประโยชน์จากขี้เหยื่อและจำกัดขี้เหยื่อด้วยวิธีต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐศาสตร์ทัศนียภาพสุขภาพและการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมฉะนั้นการกำจัดขี้เหยื่อจึงแมนวิธีการและกระบวนการในการกำจัดหรือทำลายที่อยู่ภายใต้การควบคุมที่ถูกต้องตามมาตรฐานเทคนิคถูกลักษณะสุขอนามัยเนาะรับประกันต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคม ต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นอกจากนี้นครหลวงวิจันทร์ก็ยังได้มีนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองกำจัดขี้เหยื่อเพื่อสุขยุ่งส่งเสริมการพัฒนาเวียกงานคุ้มครองและกำจัดขี้เหยื่อด้วยการออกนิติกรรมเพื่อสร้างเงื่อนไขให้บุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งภายในและต่างประเทศประกอบส่วนเข้าในการค้นคว้านำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้เข้าช่วยในการคุ้มครองและกำจัดขี้เหยื่อโดยให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายนิติกรรมกฎหมายและกับแผนยุทธศาสตร์แผนคุ้มครองขี้เหยื่อแบบยนยงคนคนหรือวิจารณ์ในแต่ละในเนี่ยเอาสมเสยเนาะที่พวกคนได้เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดอีหลีเนาะการเก็บเมี่ยนขี้เหยื่อหรือว่าการจัดกำจัดขี้เหยื่ออยู่นครหลวงวิจันทร์ยังเป็นปัญหาที่ท้าทายหลายพอสมควรเลยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะสติในการเคารพกฎหมายสติในการตื่นตัวรักษาความสะอาดอยู่น้ำตัวเมืองต่างๆยังมีหน่อยยังมีหน่อยอยู่สังเกตได้จำนวนว่าบางคนนะทิ่มขี้เหยื่อซ้ายตามถนนหนทางนี่นะแนมซ้ายแนมขวาบ่เห็นผู้ใดกับไข่แว่นรถลงบางคนขี่รถใหญ่ทิ่มขี้เหยื่อลงน้ำแว่นรถน้ำถนนหนทางเฮ็ดให้บ่สะอาดจบงามบ่มีสติเคารพตัวการจัดตั้งบ่มีสติสะอาดจังหน่อยบางคนนะเนาะบ่มีเคารพในสติในการเคารพระเบียบกฎหมายบ้านเมืองจังหน่อยเฮ็ดเอาได้เนาะมันจังสิมีความสะอาดงามตาความเปื้อนๆนั่นเนาะถ้าเฮาบ่รักษาเฮ็ดเอาได้เพิ่นให้สิมารักษาให้เฮาซั่นน่ะตามถนนหนทางดินเป้าวางนี่ก็ยังเห็นประชาชนลักลอบออกขี้เหยื่อไปทิ่มอยู่สะสายเนาะบางคนก็ทิ่มอยู่น้ำห้องระบายน้ำหั่นแหละแล้วก็ติว่าเจ้าหน้าที่นี่สร้างทางบ่ได้มาตรฐานภาคส่วนเกี่ยวข้องสร้างทางบ่ได้มาตรฐานเฮ็ดให้น้ำอ่างน้ำขังตามห้องระบายน้ำต่างๆน้ำท่วมทางหั่นน่ะเพิ่นก็บ่คิดซะว่าบางคนหั่นน่ะตัวเองหั่นน่ะทิ่มขี้เหยื่อสะสายแล้วเฮ็ดให้ขี้เหยื่อไปอุดตันท่อระบายน้ำมันมาต่อที่แขวงบุรีคำไซเนาะมาต่อที่แขวงบุรีคำไซไทยทิศผ่านมาอยู่ที่ช่วยสหกรณ์ประจำแขวงบุรีคำไซได้จัดกล่องบทสุ่มเผยแพร่ดำรัสว่าด้วยการห้ามพิมพ์จำหน่ายและนำไส้ใบเก็บเงินที่บ่ได้อนุญาตบ่ได้รับการอนุญาตจากแขนงช่วยสหกรณ์ขึ้นอยู่ที่ห้องประชุมของตนภายใต้การเป็นประธานของทานวางเยียไซนาโลหัวหน้าช่วยสหกรณ์ประจำแขวงบุรีคำไซมีห้องหัวหน้ามีหัวหน้าแขนงห้องหัวหน้าแขนงวิศวการพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงบุรีคำไซรายงาน
1: ดำรัสว่าด้วยการห้ามพิมพ์จำหน่ายและนำไซใบบินเก็บเงินที่บริหารอนุญาตจากแขนงช่วยสหกรณ์ประจำแขวงเพื่อเฮ็ดให้กฎหมายและระเบียบการที่ถูกหับห้องในแต่ละระยะมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมอย่างมีความยุติธรรมและเป็นเอกภาพในครอบเขตประเทศโดยเฉพาะแม้นการนำไซใบเก็บเงินที่ถูกต้องเพื่อคุ้มครองรายรับรายจ่ายของบัตรหัวหน่วยงบประมาณและหัวหน่วยธุรกิจแน่ใส่เหตุให้ใบเก็บเงินกลายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองเก็บรายรับอากรประเภทต่างๆเข้างบประมาณแห่งรัฐให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่งบประมาณการเงินภาครัฐกระทรวงการเงินออกคำสั่งห้ามบัตรคะแนนการรัฐขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่เหตุนาทีในการเก็บรายรับค่าธรรมเนียมค่าบริการพิมพ์จำหน่ายและนำไซใบเก็บเงินที่บริหารอนุญาตจากแขนงช่วยสหกรณ์ห้ามบรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจทั้งภายในและต่างประเทศที่ดำเนินเคลื่อนไหวธุรกิจอยู่ภายในดินแดนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ่ให้พิมพ์จำหน่ายและนำไซใบเก็บเงินที่บริหารอนุญาตจากแขนงช่วยสหกรณ์ใบเก็บเงินที่ถูกต้องแม้นใบเก็บเงินที่ได้ระบุไว้ในมาตรา53ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองช่วยสหกรณ์ฉบับเลขที่66ทับสพศลงวันที่17มิถุนายน2019และมาตรา3ข้อ4มาตรา7 8 9และ22ของดำรัสว่าด้วยการคุ้มครองใบเก็บเงินฉบับเลขที่297ทับลบลงวันที่29สิงหาคม2022ซึ่งประกอบด้วยใบเก็บเงินที่กระทรวงการเงินพิมพ์จำหน่ายใบเก็บเงินที่หัวหน่วยธุรกิจพิมพ์นำไซใบเก็บเงินออกด้วยเครื่องบันทึกการขายสินค้าและการบริการใบเก็บเงินอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารยั่งยืนการซื้อขายของประชาชนกลุ่มการผลิตและผู้ที่บ่มีภูมิลำเนาหรือผู้ที่มีภูมิลำเนาที่สร้างตังวิสาหกิจอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับอนุญาตจากแขนงช่วยสาอากรเวียงแก้วคำใส่ปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำใส
0: ่ออกจากแขวงบุรีคำใส่มาต่อที่แขวงเสียกองในวันที่5พฤษภานี้ท่านนางจันทคอนบัวระวันรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามโครงการก่อสร้างสวนรับประทานเซน้ำน้อยในระยะที่2เขตบ้านละวีเมืองละมามแขวงเสกองโดยการต้อนรับของทานบุญทรงลำมยศรองหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเสกองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเสกองรายงาน
2: คณะผู้สอบโครงการรายงานว่าโครงการสวนรับประทานฝ่ายนำดนเซน้ำหน่อยหนึ่งเมืองละมามแขวงเสกองเป็นโครงการบุริมสิทธิ์ของแขวงก็คือของรัฐบาลหัวงานเป็นฝ่ายนำดนตามการออกแบบในเบื้องต้นแม่นสามารถหดนำได้ 2,000 เฮกตาร์แต่มาหดปัจจุบันนี้สนองนำได้เพียง 1,600 เฮกตาร์และดูแลง210เฮกตาร์โครงการดังกล่าวแม่นสภาแห่งชาติได้รับรองเข้าแผนการลงทุนของรัฐแต่ปี2009ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งหมด217ตื้อ897ล้านกว่ากีบได้แบ่งการจัดตั้งปฏิบัติออกเป็น2ระยะคือระยะ1เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่ปี2009หาปี2012มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด118ตื้อ182ล้านกว่ากีบโดยแม่นกรมชลประทานเป็นเจ้าของโครงการและได้มอบให้บริษัทหงคำก่อสร้างส่งแปลงชลประทานภาคใต้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างตามสัญญาฉบับเลขที่1899ทับสปทลงวันที่10พฤศจิกายน2009ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติสำเร็จ100%ส่วนระยะ2แม้นเริ่มจัดตั้งปฏิบัติแต่ปี2013หาปี2016มูลค่าโครงการลงทุน99ตื้อ714ล้านกว่ากีบแม้นได้จัดตั้งปฏิบัติสำเร็จแล้วเป็นส่วนใหญ่ยังขางเพียงแต่ 4.100 ซึ่งปัจจุบันแม้นความสืบต่อก่อสร้างคาดว่าจะให้สำเร็จถ่ายเดือนมิถุนาปี2016นี้โอกาสดังกล่าวนี้ฐานรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้สีนำแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเสกองประสานงานกันอย่างละเอียดกับกรมชลประทานและบริษัทรับเหมาก่อสร้างเพื่อพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติให้ได้ดำเนินเป็นปกติเพื่อให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้อันหีบด่วนปัจจุบันแม้นสู่ซุนในการสนองนำหดเหนือที่การผลิตให้ได้ 2,000 เฮกตาร์เพื่อให้ประชาชนในเขตเมืองละมามสามารถนำใส่เขาในการผลิตเพื่อยกสูงสมรรถภาพการผลิตคำประกันเสบียงอาหารและเป็นสินค้าในเขตโครงการดังกล่าวสมัยบุรพานักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: อันนั้นก็เป็นข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในมื้อนี้เนาะที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาเสนอให้มีรายการได้รับชมรับฟังก็หวังว่าจะสร้างความรู้เข้าใจให้มีรายการบ่หลายกว่าน้อยเนาะมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายับจอมอเข้ามาเต็มทีแล้วต้องขอขอบใจมิตรรายการที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเราด้วยดีตลอดมาขอขอบใจสำหรับมิตรรายการและก็ขอขอบใจเนาะสำหรับการติดตามรับชมรายการของพวกเราทางว่าอยากประกอบส่วนหรือว่าอยากมีคำคิดคำเห็นคือยังไงอยากตำหนิส่งข่าวใดก็สามารถโทรศัพท์มาได้หมายเลขโทรศัพท์021212468พวกเรายอมรับเอาความยืดยาวทำข่าวหรือว่าความตำหนิส่งข่าวคำตำหนิส่งข่าวของฐานนั้นล้วนแล้วแต่เป็นทิศยังทางให้แก่พวกเราในการปรับปรุงรายการของพวกเรามาฮอดนี้รายการหมดเวลาลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจากรัฐบาลฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้คณะกรรมการหัวมือลาวและเวียดนามหวมปรึกษาหารือสองฝ่ายเพื่อสุกยูแผนการหัวมือระหว่างสองรัฐบาลให้มีความคืบหน้าธนาคารโลกตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติโครงการหัวมือด้านการศึกษาอยู่ลาวรัฐบาลลาวส่งตัวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้ทั้งการจีนดำเนินคดีภายหลังถูกจับกลุ่มอยู่ลาวและยา2006หา2007การหั่นเป็นดิจิตอลของเวียดนามต้องได้หับการหั่นเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและมีประสิทธิผลสูงการเจรจาด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ต่อไปเสิร์นทานฟังรายละเอียด
1: วันที่13พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงการเงินสหายสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประธานคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเจินกกเฟืองรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเวียดนามรองประธานคณะกรรมการหัวมือเวียดนามลาวพร้อมด้วยคณะในโอกาสนำพาคณะผู้แทนกระทรวงการเงินเวียดนามเดินทางเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่ลาวสหายสันติภาพพรหมวิหารได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบปะกับสหายเจินกวกเฟืองที่ได้นำพาคณะปู่เทนกระทรวงการเงินเวียดนามเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่ลาวเพื่อสุขอยู่บรรดาเนื้อในเพียงการหัวมือระหว่างสองรัฐบาลลาวและเวียดนามตามจิตใจสี่นำของสองนายกรัฐมนตรีและเวียดนามในกองประชุมครั้งที่48ของคณะกรรมการหัวมือระหว่างสองรัฐบาลการเดินทางมาเคลื่อนไหวเหตุเวียกอยู่ลาวของสหายเจินกวกเฟืองในครั้งนี้เป็นการสุขยู่อันสำคัญเพื่อเอ็นให้บรรดาเนื่องในแผนการหัวมือของสองประเทศที่ได้ตกลงหัวมือกันมีความคืบหน้าโซเข็นได้สาเหตุของปัญหาที่ยังคงค้างเพื่อมีมาตรการแก้ไขอย่างทันเวลาสอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงและบรรลุตามแผนการที่วางไว้เป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการเพิ่มทวีสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองพรรคสองรัฐบาลลาวเวียดนามสหายเจินกวกเฟืองได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นสนิทสนมและรายงานผลกองประชุมคณะหัวมือสองคณะกรรมการหัวมือสองประเทศโดยได้ตีราคาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนการหัวมือระหว่างรัฐบาลลาวและเวียดนามใน4เดือนต้นปีนี้พร้อมทางเสนอทิศทางการหัวมือในท้ายปีนี้ในวันที่12พฤษภาคมนี้สหายเจินกวกเฟืองรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเวียดนามพร้อมด้วยคณะยังได้เข้าร่วมกองประชุมสุขยู่บรรดาหน้าเวียกหัวมือระหว่างสองคณะกรรมการหัวมือสองกระทรวงการเงินลาวและเวียดนามเวียดนามลาวทั้งสองฝ่าย